0: สำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: บรรดาประเทศด้อยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาต้องปฏิบัติตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติวางออกเป็นต้นและหับแห่งชาติเฉลี่ย1,300ดอลลาร์ต่อคนต่อปีขึ้นไปท่านท้องสวรรค์ภพวิหารหงนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับประเทศด้อยพัฒนาที่จะออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขององค์การสหประชาชาติกำหนดไว้เป็นต้นไล่หับแห่งชาติเฉลี่ยใส่หัวคนต่ำสุดบ่ให้ลด1,300ดอลลาร์ขึ้นไปส่วนลาวเฮาแมน2,300กว่าดอลลาร์ต่อคนต่อปีดัชนีทรัพย์สินมนุษย์ต่ำสุด66/100ในนี้แม่นกวมเอาหลายปัจจัยเช่นเวียกงานการศึกษาสาธารณสุขดัชนีความบอบบางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมเอาการเงินการพัฒนาเศรษฐกิจและอื่นๆ
2: มันมีมาตรฐานของสหประชาชาติเขาห้องมันเป็นอย่างเขาห้อง GNI และ HEI และ EDI GNI เป็นเบาถึงรายหับแห่งศาสตร์เฉลี่ยของคนต่ำสุดในมาตรฐานของสหประชาชาติเป็น1,300กว่าดอลลาร์ต่อคนปัจจุบันพอเขาได้2,370กว่าคนในเมืองลาวตัวที่สองเป็น HEI หมายว่าตัวนี้เป็นดัชนีทรัพย์สินของมนุษย์เอิ้นว่า Human Assetsindex มันจะมีตัวเลขอันนึง
3: ปัจจัยไรเป็นดัชนี
2: เขาจะมีมาตรฐานในการคิดไรเพิ่นว่างมาตรฐานต่ำสุด
3: 66
2: ดัชนี66ดัชนีทรัพย์สินมนุษย์เนี่ยโอ้มันจะรวมหลายปัจจัย
3: มีการศึกษามีสุขภาพมีชีวิตรวมๆในนี้
2: และปัจจุบันของเฮาได้75.3
3: เทียบใส่มาตรฐานของเฮาได
2: ้ก็คันถามว่าชีวิตการไปอยู่ของเราของเฮานี่ตาม
3: ค
2: นถูก
3: ประมาณครอบครัว 15% ของพลเมือง
2: ดีไซน์มันดัชนีความบ่บางทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเอิ้นว่ามันเป็นความบ่บางทางด้านเศรษฐกิจมันจะพัวพันหลายปัจจัยเนาะความเสถียรภาพทางด้านการเงินความเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจเสถียรภาพทางด้านการพัฒนาอื่นๆร่วมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมพอเฮาก็ได้จัดประชุมหลายครั้งก็มีหลายคําเห็นกันว่าป้ามันคือสิยากเนาะออกพอเฮาแต่ว่าสาประสาทที่ว่าคนทั้งนอกเขาเบิ่งล้วนจะเป็นนักเสียวซามนักเศรษฐศาสตร์เขาเบิ่งพอเฮาออกได้พอมาเบิ่งตัวเลขชีวัดต่างๆในมาตรฐานนี่พอเฮาปฏิบัติได้ได้ผ่านการประเมิน3ครั้ง
3: 2018ครั้งทันอิดพอเฮาได้แต่2ในครั้งที่2กับครั้งที่3พอเฮาได้หมด
2: ในนั้นเรามีปี2018ปี2021กับปี2024ปีการ
3: ตัวเลขก็พาและบ่แม่นเฮาสิได้งานเด้อเขามีองค์การเขาติดตามตลอดอยู่นี่มาตลอดครับแล้วบ่แม่นเฮาคิดอยากออกบ่ได้ครับเขามีแนวจัง
2: มันในกระบวนการของสหประชาชาติเฮาได้คาดหมายตัวนี
1: ้ท่านท้องสวรรค์ภพวิหารยกให้เห็นตื่มว่าภายหลังที่ประเทศลาวออกจากสถานภาพประเทศโดยพัฒนาแล้วสิ่งที่ประเทศเฮาจะได้รับแม่นมิลายโดยเฉพาะการเข้าถึงแหล่งทุนต่างประเทศหลายขึ้นเช่นสถาบันการเงินในด้านการลงทุนการกู้ยืมมาตรการการผลิตจะสูงขึ้นเพื่อสุขอยู่ให้ลาวเข้าสู่ขบวนการแข่งขันด้านต่างๆได้หลายขึ้นกว่าเก่า
0: ตอนไม้เมื่อวานนี้ที่สภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการศูนย์กลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10โดยมีสื่อมวลชนจากภาคส่วนต่างๆอบข้างศูนย์กลางเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ได้แถลงข่าวว่ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะไขขึ้นระหว่างวันที่5-21ตุลานี้ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติโดยเฉพาะพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณารับรองเอาบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026และทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองเอาบทรายงานขององค์การกวดสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดสร้างปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทรายงานผลการกวดสอบบทสรุปขาดตัวการจัดสร้างปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การกวดสอบแห่งรัฐพิจารณารับรองเอาบทรายงานของสภาแห่งชาติองค์การกวดการแห่งรัฐ องค์การอัยการประชาชนสูงสุดและศาลประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2016และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2017พิจารณารับรองเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือหางกฎหมายว่าด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงมี7ฉบับ
4: พิจารณารับรองเอาหางกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างใหม่มี1ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายฉบับปรับปรุงมี7ฉบับดังนี้กฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อในของกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุติ10ต่างหน้าให้คณะประจำสภาแห่งชาติก็คือในนามหัวหน้ากองเลขากองประชุมข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติอย่างสูงเชิญชวนบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาประชาชนกรรมกรสาวผู้ออกแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสรรคนในทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมกันติดตามการดำเนินการประชุมดังกล่าวผ่านทางพาหนะสื่อมวลชน
0: โอกาสเดียวกันนี้ท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์แจ้งให้ประชาชนบรรดาเผ่ารับทราบในระยะดำเนินการประชุมได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยตรงจากประชาชนที่มีความสนใจและมีข้อเสนอต่อการดำเนินการประชุมดังกล่าวโดยผ่าน3ช่องทางเป็นต้นสายด่วน156แต่วันที่5ถึง21ตุลานี้ในมงรัฐการช่องทางอีเมลหน้าลาวจำ156@gmail.com และแอปลาวหน้าโอกาสนี้ท่านได้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติอวยพรไซอันประเสริฐมายังกันนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาวผู้งานประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสรรคนทั้งอยู่ภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าสื่อมวลชนจงมีสุขภาพแข็งแรงมีความผาสุกในชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีผลสำเร็จในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนและสืบต่อประกอบส่วนอย่างแข็งแรงเข้าในภารกิจการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป
1: คณะพรรคคณะนำโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคได้ถือเอาเวียกงานเซาหนุ่มเป็นส่วนหนึ่งสำคัญติดพันสนิทแน่นกับเวียกงานการเมืองแนวคิดโดยได้เอาใจใส่นำพาซี่นำในสี่ด้านอย่างตั้งหน้าในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมส่งเสียงประจำไตรมาสที่3ของศูนย์กลางเซาหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวกระทรวงองค์การและนครหลวงเวียงจันทน์จัดขึ้นเมื่อบดุลมณีที่สโมสรใหญ่คณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคท่านวันศรีกัวมั่วกรรมการศูนย์กลางพรรคของเลขาคณะบริหารงานพรรคห้องหัวหน้าคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคผู้สิ้นนำองค์การจัดตั้งมหาชนมีคำเห็นว่าการนำพาใน4ด้านรวมมีด้านการเมืองแนวคิดได้เอาใจใส่เสื้อสาวอุโมงค์เสื่อมซึมมติคำสั่งและกฎหมายเฮ็ดให้สาวหนุ่มคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคมีลักมันการเมืองนักเน้นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติรับรู้เข้าใจอุดมการณ์ของพรรคและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ด้านการจัดตั้งได้สุกยู่การปรับปรุงคณะบริหารงานสาวหนุ่มคณะโฆษณาอุโมงค์ศูนย์กลางพรรคให้เข้มแข็งสร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวตามกฎระเบียบสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้านขบวนการได้สุกยู่ขบวนการ 3D 4ฮู้ติดพันกับเวียกงานวิสาสะเพาะด้านนโยบายได้สนับสนุนงบประมาณพาหนะกีฬาศิลปะและสร้างเงื่อนไขให้ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับสาวหนุ่มอมข้างอย่างเป็นปกติ
5: พาเขาในยืนยันถึงทัศนาชีวะสาวหนุ่มแม่นเข็มขวดของพาเป็นกระดูกสันหลังของประเทศชาติเป็นผู้สืบทอดหลักคิดปฏิวัติและเป็นกำลังแห่งต้นต่อในการพกพาทักษะและพัฒนาประเทศชาติจากทัศนารวมกันการนั้นคณะพักคณะน้ำคณะโฆษณาของผมสุดการพักได้ถือเอาเวียกงานเซาหนุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญและที่ผ่านสนิทแน่กับเวียกงานการ โดยได้ออกไปใช้นำพาสีน้ำในสีน้ำต้นต่อคืออันนี้ดันกันอย่างนี้ที่ได้เอาไปใช้ศึกษาอบรมเสริมสื่อมาดีทำสร้างระเบียบและกฎหมายเพื่อให้สำนุนโฆษณาอบรมสุขภาพมีหลักมันกันอย่างนั้นเองมีคุณสมบัติสิ่งทำปฏิวัติหักมู้เข้าใจในกระบวนการของพรรคและมีความผันซอกต่อหน้าที่สูงตัดกัดจัดตังได้สุขยูกับปรับปรุงขณะบริหารงานสำนุนขอสอดฟอก็คือโฆษณาอบรมส่วนการพรรคให้เข้มแข็งได้สร้างเงื่อนไขให้เคลื่อนไหวตามกฎระเบียบของส่วนการสำนุนประชาชนปฏิบัติแล้วพร้อมกันก็สร้างบำรุงพนักงานนุ่มให้เป็นกำลังซึ่งทอดที่มีคุณภาพด้านกระบวนการได้สุขยูกระบวนการสามดีสี่หูติดตามกับกระบวนการสี่หูกับเวียดนามที่เฉพาะตัวแมนเป็นงานโฆษณาพวกผมสื่อมวลชนและการนำใช้เทคโนโลยีสื่อสารสังคมออนไลน์เข้าในการตอบโต้ทักษะพิเศษอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์ด้านนโยบายและเงื่อนไขเกิดไว้ในสนับสนุนงบประมาณพาหนะการกีฬาศิลปะและสร้างเงื่อนไขให้ได้แลกเปลี่ยนบทเรียนกับสาวหนุ่มของครั้งอย่างเป็นปกติ
1: ท่านวันศรีกัวมั่วมีคำเห็นตื่นว่าผ่านการนำพาซี่นำอย่างใกล้ชิดคณะพักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักมีความภาคภูมิใจที่เห็นว่าคณะและสมาชิกสาวหนุ่มคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักทั้งหมดได้แสดงให้เห็นถึงความหาวหันความสามัคคีและความรับผิดชอบสูงในการปฏิบัติหน้าที่สาวหนุ่มได้เป็นเสนาธิการที่ดีเป็นแขนขวาที่นักแน่นให้แก่คณะพักคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางพักในหลายด้านโดยเฉพาะการประกอบส่วนย่างตั้งหน้าเข้าในเวียกงานการเมืองแนวคิดการโฆษณาอบรมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์การเป็นเสนาธิการในการสร้างแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานการสรุปสั่งรวมการเคลื่อนไหวเวียกงานการเมืองแนวคิดการติดตามได้กวดกาหางเสียงสังคมทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นการประกอบส่วนสำคัญเข้าในผลสำเร็จรวมของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคความบุกบึนดังกล่าวสมแล้วที่ได้รับการย่องยอสมเสยและเป็นกำลังแห่งที่สำคัญของพรรคเฮา
0: คณะผู้แทนกระทรวงการเงินนำโดยท่านสุริวัฒน์สุวรรณจูมคำรองรัฐมนตรีกระทรวงการเงินรองผู้ว่าการของลาวประจำสภาผู้ว่าการธนาคารลงทุนโครงรางพื้นฐานอาเซียนหรือ AIIB ได้เข้าร่วมกองประชุมประจำปีครั้งที่11ของสภาผู้ว่าการ AIIB จัดขึ้นระหว่างวันที่25-30กันยาผ่านมานี้ที่นครหลวงโดฮาประเทศกาตาร์ภายใต้หัวข้อโครงรางพื้นฐานแห่งอนาคตผลกระทบและนวัตกรรมเพื่อสรุปผลงาน10ปีและกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์ในทศวรรษที่2ในกลมซุ้มตัวมนผู้ว่าการท่านสุริวัฒน์สุวรรณจุ่มคำได้แสดงความคิดเห็นและตีราคาสูงต่อความพยายามของ AIIB ในการช่วยเหลือบรรดาประเทศกำลังพัฒนาที่กำลังเผชิญกับสิ่งท้าทายด้านงบประมาณต้นทุนการเงินสูงภาระหนี้สินและสิ่งท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศพร้อมเดียวกันนี้ท่านได้ยกให้เห็นถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2026-2030ของลาวที่สุ่มใส่การเติบโตแบบยืนยงพัฒนาโครงรางพื้นฐานที่ทันสมัยและการหันจากประเทศบ่มีแดนติดกับทะเลไปสู่ประเทศเสื่อมจอดผ่านโครงการคมนาคมการค้าขายชายแดนและโครงการสายส่งไฟฟ้าอาเซียนเพื่อรองรับการลดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาพร้อมเดียวกันนี้คณะผู้แทนลาวได้เสนอข้อแนะนำยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหัวมือสินการพัวพันหัวมือแบบแผนงานหลายปีเปลี่ยนจากการสนับสนุนโครงการเดียวมาสู่การสร้างแผนงานยาวนานที่สอดคล้องกับบริบทแห่งชาติเพื่อความสะดวกในการจัดลำดับการเงินและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันขยายเครื่องมือทางการเงินเพิ่มทวีการสุเหลือด้านวิชาการการค้ำประกันการเงินแบบผสมผสานและการระดมทุนด้วยสกุลเงินท้องถิ่นเพื่อดึงดูดเอกชนและลดพรแห่งกดดันด้านหนี้สินสาธารณะนอกจากนี้การเข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้คณะผู้แทนยังได้เข้าร่วมกองประชุมสัมมนาคู่ขนานเกี่ยวกับการระดมทุนด้านการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศโครงรางพื้นฐานดิจิตอลสาธารณะและการดึงดูดทุนเอกชนเข้าในการพัฒนา การเข้าร่วมงานครั้งนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของลาวเพื่อหัดแน่นการร่วมมือกับ AIIB และสากลพร้อมทั้งสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งยืนยงและยกสูงคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวว
1: ันที่30กันยาผ่านมานี้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมและบรรดาคู่ร่วมพัฒนาได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมฉลองวันต้านพยาธิวัวโลกประจำปี2026ขึ้นที่สวนเจ้าฟ้างุมนครหลวงจันทน์ด้วยการเข้าร่วมของดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขดร.ซาโตโกะโอสึผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกประจำลาวท่านนางขยองมีคิมผู้ตั้งหน้าองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติท่านสุภาวรรณแก้ววิไลหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้เน้นให้ความสำคัญของแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งแสดงเห็นถึงการเฮ็ดเวียกร่วมกันระหว่างแขนงการสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมจากการร่วมมือดังกล่าวได้สืบโตในการเพิ่มความเข้มแข็งให้แก่ระบบเฝ้าระวังปรับปรุงการเข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและปิ่นปัวทันเวลาและเพิ่มอัตราการปกคุมการซักวัคซีนให้มาเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความรับรู้ให้แก่ประชาชนและการซักวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงโดยบ่เสียค่าเพื่อเป็นแบบอย่างในการป้องกันคนและสัตว์บ่ให้ติดเชื้อดร.ไพวัลย์ แก้วประเสริฐรองรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าบ่ควรมีใครต้องเสียชีวิตจากพยาธิวัวพวกเขาสามารถปกป้องชุมชนและบรรลุเป้าหมายการบ่มีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธิวัวโดยการเพิ่มมาตรการป้องกันการเข้าถึงการปิ่นปัวทันเวลาและการเพิ่มความรู้ให้ประชาชนการซักวัคซีนให้หมาแม่นวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการยุติการส่งเสื้อพยาธิวัวจากสัตว์สู่คนดร.ซาโตโกะโอสึผู้ตั้งหน้าองค์การอนามัยโลกกล่าวมีความเห็นว่าการเฉลิมฉลองวันต้านพยาธิวัวโลกเป็นเหตุการณ์ที่ย้ำเตือนให้เห็นว่าทุกคนมีบทบาทในการป้องกันพยาธินี้การเฮ็ดเวียกร่วมกันจะช่วยให้พวกเขารับประกันว่ากรณีที่ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าติดเชื้อกัดสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการปิ่นปัวที่จำเป็นและทันเวลา
0: สมาคมธุรกิจหนุ่มแขวงข้าวมวลแสดงน้ำใจห่วมแบ่งเบาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมอบเงินและเครื่องประโภคบริโภคมูลค่าหลายกว่า10,000,000กีบเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และฟื้นฟูชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในบรรดาเมืองของแขวงข้าวมวลพิธีมอบภาพจัดขึ้นในวันที่29กันยาผ่านมานี้ที่ห้องว่าการแขวงข้าวมวลต่างนามอบโดยท่านสุขธันวาสาภูวงศ์ประธานสมาคมธุรกิจหนุ่มพร้อมด้วยคณะและต่างนะครับโดยท่านสมศักดิ์อุ่นศิดาประธานคณะกรรมการปกครองแขวงขมวนโอกาสนี้ท่านสมศักดิ์อุ่นศิดาได้กล่าวแสดงความขอบใจต่อสมาคมและผู้มีจิตใจศรัทธาทุกภาคส่วนที่ร่วมประกอบส่วนช่วยเหลือซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการแบ่งเบาภาระของแขวงและช่วยประชาชนผ่านภาวะความหนุ่มยากพร้อมทั้งเน้นว่าแขวงยังต้องการทุนฮอนและการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อเร่งฟื้นฟูผลเสียหายจากภัยน้ำท่วมและสร้างเงินขายให้เศรษฐกิจสังคมของแขวงกลับคืนสู่ความเป็นปกติโดยเฉพาะการฟื้นฟูเส้นทางและชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน
1: ปัจจุบันนครหลวงจันทน์กำลังเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบรางทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคุณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากสาธารณรัฐเกาหลีที่มาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองแนใช้ทดลองติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวมส่งข้างโดนกลางทาง200เมตรตามถนนลั่นสร้างต้นหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพลความร้อนทันทีนอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุไอผิดสินฝุ่น PM 2.5 และอื่นๆ
6: โครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์หลักแม่นระบายความร้อนอยู่ทางท้องถนนและก็ทำความสะอาดเนาะสามมาก็จะเป็นลดขี้ฝุ่นอันนี้จะเป็นเป้าหมายหลักในโครงการดังกล่าวเป็นระบบอัจฉริยะของเกาหลีนี่คาดว่าจะสำเร็จอยู่ในช่วงเดือน10นี้เพราะเขาก็หน้าทางก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะยังเหลือแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่ภายในอ่างติดตั้งอ่างแล้วก็ภายในเดือน10นี้เขาก็สามารถรันระบบเป็นตัวอย่างทดลองให้เลยเจ้าหน้าเวียกหลักอยู่ในโครงการนี้ก็จะมีเบื้องต้นเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติก็จะมีการขุดดินเพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำละแม่นเป็นน้ำของน้ำบาดาลเพื่อเขาก็ได้โจทย์น้ำบาดาลเนาะและสามมาก็จะเป็นการติดตั้งเสาเป็นเสาเซ็นเซอร์เพื่อกวดจับอุณหภูมิอยู่ท้องถนนนี้ถ้าเซ็นเซอร์กวดจับหน้าทางว่ามีอุณหภูมิร้อนเพียงพอแล้วระบบก็จะสั่งทำงานจะสั่งให้ใดหันเปิดน้ำเนาะสีดน้ำออกมาเพื่อระบายความร้อนอยู่ในเส้นทางนี้แล้วก็สองมาก็ต่างอนามัยเส้นทางไปพร้อมเลย
1: ท่านบุญเลิศคุณทวงให้ฮู้ตื่นว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2026เป็นต้นมาซึ่งนาเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปาดทางเวตงถนนล้านสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยส่วนห้อยภายในเดือนตุลานี้และเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30วันพร้อมมอบหับโครงการในการเดือนพฤศจิกายนนี
0: ้ต่อเป็นสถานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิสาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังสืบต่อปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคและจะตกปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพร้อมมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-29 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 21-34 องศาที่นครหนองเวียงจันทน์มีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและยังจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 25-34 องศาภาคกลางมีเฝือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาสำหรับแขวงเส้นสมบูรณ์อากาศเย็นในตอนเช้าและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 17-32 องศาภาคใต้จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 24-35 องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนอากาศเย็นและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 16-27 องศาลัดดาของเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและทกศาสตร
0: ์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวกีฬาท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะในงานเอเชียนเกม2026ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมบุคลากรหนุ่มจากสหพันธ์บานเตะแห่งชาติลาวถูกคัดเลือกจากสหพันธ์บานเตะอาเซียนมาเป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะหรือเอิ้นว่า Match Commissioners ในงานมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนับแต่วันที่14กันยาหาวันที่3ตุลานี้ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมเป็นหนึ่งใน13ผู้ควบคุมการแข่งขันในงานครั้งนี้ซึ่งตำแหน่งนี้มีบทบาทสำคัญในการติดตามความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วควบคุมการแข่งขันทั้งหมดให้ไปตามกฎระเบียบกติกาสากลโดยท่านจันทวงศ์มีประสบการณ์ในด้านนี้มาหลายปีผ่านการฝึกอบรมและได้รับใบยั่งยืนจากองค์กรบานเตะระดับทวีปและสากลมาแล้ว ท่านจันทวงศ์สิริมโนธรรมมักหักในกีฬาบานเตะมาแต่น้อยและไฟฝันอยากเฮ็ดเวียกรับใช้วงการบานเตลาวและสากลจนก้าวเข้าเฮ็ดเวียกกับสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวในปี2016ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการสหพันธ์บานเตแห่งชาติลาวท่านจันทวงศ์

0: รับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการแข่งขันกีฬาบานเตะมาแล้ว5นัดและอีก1นัดระหว่างรอบชิงชนะเลิศและรอบชิงที่3ในวันที่3ตุลานี้ต่อไปสันทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้เผยแพร่บทรายงานดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลก2026แสดงให้เห็นว่าตัวเลขดัชนีการปฏิสร้างของจีนอยู่ในอันดับที่10ของโลกซึ่งเท่ากับปี2025ตัวเลขดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลกที่เผยแพร่โดยองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้นำใช้ตัวชี้วัดประมาณ80รายการเพื่อประเมินผลงานปฏิสร้างเกือบ140องค์กรเศรษฐกิจอิงตามบทรายงานปี2026นี้จีนมีวิสาหกิจใหม่ด้านนวัตกรรมแนวหน้า 3,466 แห่งคงอันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาปีนี้ประเทศสวิตซ์สูเอตและอเมริกาสืบโตคงอันดับ1 53ในการจัดอันดับดัชนีการปฏิสร้างทั่วโลกปี2025เป็นครั้งทำอิฐที่จีนถูกจัดเข้าใน10อันดับต้นและปีนี้จีนสืบโตหักษาอยู่ในอันดับ10
0: ตามข่าวต่างประเทศเมื่อบ่ดลมานี้ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้เกิดภัยน้ำท่วมอยู่ประเทศไทยวันที่3กันยายนผ่านมานี้กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานนายกรัฐมนตรีไทยรายงานฮู้ว่านครหลวงบางกอกและอีก31แขวงในทั่วประเทศถูกน้ำท่วมเฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิต24คนและอีกหลายล้านคนได้รับผลกระทบก่อนหน้านี้องค์การท่องเที่ยวแห่งชาติไทยคาดกันว่าระยะวันพักวันชาติจีนคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนประมาณ 250,000 คนไปเที่ยวประเทศไทยแต่ย้อนผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลง5-50ส่วนร้อยเมื่อเทียบใส่เป้าหมายที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้อนุมัติงบประมาณสุขเสริญ4ตื้อ100ล้านบาทสกุลเงินไทยเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและฟื้นฟูคืนใหม่ภายหลังน้ำบ่แห้งที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคลีหมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์คันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ์อ่าน
2: การขายเครื่องของนั่นสำคัญบอนติดราคาเป็นอัตราเงินเฮาเพื่อรักษาตระกูลเข้ารักษากกรักษาเงาเงินกีบเฮาจะแข็งค่ามาเถิดนะพี่น้องใช้ผลิตภัณฑ์ลาวเฮ็ดได้รักษาไว้ค่าเงินการจักจ่ายซอกซื้อหรือเรื่องบริการเงินแห่งงานเงินเดือนจ่ายหนี้สินที่ติดไว้ให้ใจไปเป็นเงินกีบมาหีบมาเริ่มต้นใหม่หันมาสมสื่นไส้เงินกีบให้เดือน9แล้วสิได้บ่อนเจริญแท้หนา
3: ท่านฮู้แล้วหรือยังผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมในกรณีมีการเจ็บเป็นภายหลังออกห้องหมอถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์สามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได
4: ้แม่นแล้วบ่ว่าท่านจะเจ็บเป็นย้อนอุบัติเหตุหรือพยาธิถ้ามีใบสั่งพักของแพทย์นับตั้งแต่1มื้อขึ้นไปท่านสามารถห้องของเงินอุดหนุนป่วยการนำประกันสังคมได้ที่สำคัญเงินป่วยการเพิ่นคุ้มครองสูงสุด1ปีและถ้าครบ1ปีสุขภาพยังบ่แข็งแรงยังจะได้รับการคุ้มครองเงินอุดหนุนเสียกำลังแรงงานนำประกันสังคมไปตลอดชีวิตนำอีกและสำหรับรัฐกรถ้ามีข้อตกลงหยุดจ่ายเงินเดือนย้อนการเจ็บเป็นก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนป่วยการได้เช่นเดียวกัน
5: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1508ในโมงรัฐการ
6: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีเด
7: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือ

ั้งหน้าพันขยายปฏิบัติมาที่กองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคไฮประคตผลเป็นจริงนำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลเก็บเงินกันต่างๆเพื่อก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีทั้งฟ้าทั้งโลกขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมาที่กองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมือสุดท้ายของอาทิตย์รายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้เป็นตอนเช้าของเดือน10แหม6ค่ําปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388และพ่อท่านมื้อนี้วันที่2ของเดือนตุลา2026ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสำหรับของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการหนึ่งในนั้นกระเลงใส่เนื้อในจิตใจปฏิกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคแผนบุกทะลุสีดานเวียดนามสามสร้างสำหรับแผนบุกทะลุสีดานก็คือทางรายการแนะนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามมาฟังโดยตลอดนั่นก็คือบุกทะลุทางด้านจินตนาการบุกทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุกทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารและบุกทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนรับเรื่องงานสามสร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนาถึกตามทิศนำที่ว่าพักนำพาลัดกุมของสภากวดกาประชาชนเป็นเจ้าขั้นเทิงวางขั้นกลางประสุมขั้นลุ่มจัดตั้งปฏิบัตินำเอาประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสิวิไลและรายการผันขยายมติกองประสุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลาวของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานห่างหากกาเกียมเอาผลงานต่างๆไว้คำนับพับตอนกองประสุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในต้นอาทิตย์หน้าก็คือมื้อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทําประเดกรบตั้งแต่วันจันทร์กับขออภัยตั้งแต่วันที่5ของเดือนตุลาถึงวันที่11ของเดือนตุลาก็คงจะดำเนินเป็นเวลา2อาทิตย์กว่าๆฉะนั้นอยู่ในระยะดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10นี้ท่านสามารถประกอบความคิดความเห็นโดยผ่านโทรศัพท์สายด่วนดังที่ทางรายการจะนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังและเคียงคู่กันนั้นผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ก็หาก็ปิดลงในเมื่อวานนี้ที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะนำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่2ตุลา2026และพ่อท่านมื้อนี้ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆท้องฟ้าปลอดโปร่งดีเป็นเงื่อนไขอำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างให้ได้ปวงสลอกับพวกเขาพร้อมสุขจิตสุขใจในหน้าที่การงานต่างๆหลักๆก็แม่นสุมใส่การเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาปีข้าวนาปีนี่ถือว่าได้เก็บเกี่ยวแล้วและนอกจากนั้นเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเวียกงานปลูกฝังเวียกงานการเลี้ยงสัตว์ทัตกรรมตำแผนเวียกข้าวเวียกไข่ดันต่างๆทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ของปวงสลอกของพวกเขาได้รับการปรับปรุงพัฒนายังบ่หยุดยั้งภายใต้การนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเบื้องต้นของรายการทอฟเฟดกรอบให้ท่านได้ฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในตอนเช้าของวันศุกร์วันที่2ตุลา2026

ขณะนี้เวลา 7:43 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลองของพวกเขาทุกคงเขตเวียงการมีความบักบันมุ่นซื่นต่อผลงานต่างๆที่ทั่วปวงสลองพวกเขาประกอบส่วนในญาติมาได้เพื่อเป็นผลงานในเข้าในการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติหนึ่งในนั้นก็เป็นการจัดตั้งผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคและเป็นการสุ่มเสยผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12และนอกจากนั้นก็เพื่อเป็นผลงานไว้ขนาบพับตอนกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในตอนเช้าของมื้อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทำฟันกรอบในตอนเช้าของวันที่5และจะสืบต่อดำเนินไปฮอดมื้อที่11ของเดือนตุลาจึงจะปิดลงเป็นเวลาเกือบคันสิว่าแล้วก็เกือบ2อาทิตย์นะทำฟันกรอบนะยกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์หมายความว่าปัจจุบันนี้การสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติได้สืบต่อดำเนินไปด้วยบาดเก่าที่นักแน่นทั้งบัดนั้นกันล้วนแล้วแต่มันแสงสว่างและจากมติของประชุมใหญ่ของพรรคแต่ละครั้งโดยเฉพาะการนโยบายของพรรครัฐบาลที่นำพาปวงสลักพวกเขาสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติสำหรับรายการผ่านขยายมติความประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพบท่านในตอนเช้าของวันนี้ทางรายการจะได้นำเอาเนื้อในผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารงานส่วนกลางพรรคสมัยที่12นำเสนอให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังท่านผู้ฟังที่เคารพกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ภายใต้การเป็นประธานของท่านธงรุณศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริหารส่วนกลางพรรคประธานประเทศได้ดำเนินมาเป็นเวลา4วันและได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในเมื่อวานนี้ซึ่งได้สำเร็จก้อนแผนการเบื้องต้น1วันกองประชุมได้ดำเนินด้วยบรรยากาศฟุ่มเฟือยดีบรรดาสหายส่วนกลางพรรคได้ยกสูงความรับผิดชอบการเมืองสุ่มไส้คนคั่วและประกอบคำเห็นต่อเนื้อในต้นต่อของกองประชุมซึ่งแม่นการผันขยายแนวทางแผนนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นอันละเอียดและเข้าสู่ตัวจริงกองประชุมได้รับรองเอา3ห้างมติและให้ทิศนำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาลักลอบการขุดค้นแร่ธาตุและปัญหารถเถื่อนรถนำเข้าที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายเหล่านี้เป็นต้นในโอกาสดังกล่าวนั้นท่านธงรุณศรีสุริศได้มีความเห็นซีนำเน้นนักเติมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายศูนย์กลางได้นำไปจัดตั้งผันขยายและปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเช่นว่าเพิ่มทวีการนำพาซีนำได้สุ่มไส้แก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ยอดท้อที่เป็นปัญหาเคร่งฮ้อนในสังคมอาวุธเถื่อนยาเสพติดปัญหาสแกมเมอร์ปุนจีสิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนหนทางการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้ดีขึ้นสืบต่อซีนำการแก้ไขและฟื้นฟูผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นต้นหนทางระบบชลประทานเขตธรรมะหากินการผลิตให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและให้ได้โดยพื้นฐานพิเศษก็แม่นให้ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตผู้เสียเงินที่อยู่อาศัยผู้เสียเล่าข้าวอื่นๆพร้อมกันนั้นก็สืบต่อซีนำทิศมีความมาตรการอันเหมาะสมเพื่อแก้ไขความยุ่งยากฝืดเคืองค่าครองชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจเอาใจใส่ซีนำเก็บเกี่ยวหักษาผลผลิตฤดูฝนและการกาเกียมผลิตฤดูแล้งการสุกยูกลายเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแรงแขนงการเกี่ยวข้องต้องลงช่วยทางด้านเทคนิควิชาการแนวพันปัญหาราคาปัญหาตลาดและเคียงคู่กันนั้นก็แม่นเน้นใส่ทางรัฐบาลก็คือคณะพักองค์การปกครองแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทได้แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแรงเข้าสู่รองเลือกและต้องจับให้ได้หรือว่าจับต้องได้เสียงคู่กันนั้นก็สืบต่อปรับปรุงระบอบแบบแผนวิธีการเฮ็ดเวียกของคณะพักทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะบุคคลรับผิดชอบเสริมขยายความสามัคคีและเอกภาพเป็นปึกแผ่นที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเฮาให้นักแน่สู่บาดเก้าเลี้ยวใหม่ปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นให้ได้ย่างทันการเอาใจใส่ป้องกันต้านและสกัดการแก้ไขปรากฏการณ์ยอดท้อความที่บ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกองจักรการจัดตั้งและทันแถวพนักงานแต่ละขั้นถ้าบ่อนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงเลิกแก้ไขซีน้ำกวดการได้แก้ไขให้ได้ซีน้ำให้คณะพักทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนการแก้ไขลักลอบขุดค้นแร่ธาตุป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซีนำกาเกียมกองประชุมสรุปเปียการก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากในเวียการสามสร้างติดพันกับการสรุปแบ่งขั้นคุ้มครองโดยเฉพาะกระแม่นบ้านแข้งขันยองยองหักสัตว์และพัฒนาซีนำกาเกียมดำเนินการเมืองชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026
ในตอนท้ายของกองประชุมนั้นท่านเลขาธิการใหญ่ได้เรียกร้องให้บรรดาสหายส่วนกลางพรรคจงพร้อมพักกันเสื้อสู่ความรับผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองโดยเฉพาะตั้งหน้าบุกเบิ่งสู้สนสมสติปัญญาเพื่อแหงเข้าในการสิ้นำนำพาสำรวจกวดกาตีราคากันตื้มในแต่ละคงเขตขั้นแห่งการและท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อเป็นการยุแหงกระบวนการตัวจริงอันพ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติปฏิกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการสิ้นำบรรซาและกวดกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห้าวหาญบุกเบิ่นยกสูงความรับผิดชอบการเมืองการที่แท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุและแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอัดตันกดงวงต่างๆเกี่ยวกับการบริการคุ้มครองบริหารรัฐยุทธระแขนงการตระขันให้มีการหันเปลี่ยนดีขึ้นว่องไวขึ้นและมีประสิทธิผลสูงขึ้นอย่างประหยุดยั้งนั่นก็คือผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารส่วนกลางพรรคสมัยที่12ที่ทางรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเคียงโดยเฉพาะกับแม่นอังหากาเกียมก้าวเข้าสู่กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่จะมีขึ้นหรือจะไขขึ้นในวันที่5ก็คือวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้สภาแห่งชาติจะพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติทั้งฝ่ายกระดบในห้องว่าการสภาแห่งชาติท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์กรรมการส่วนกลางพรรคคณะประจำสภาแห่งชาติหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ได้แถลงข่าวโต้สื่อมวลชนซึ่งมีเนื้อในว่าห้องว่าการสภาแห่งชาติขอถือเป็นเกียรติสูงส่งมายังบรรดาท่านการนำพรรครัฐพนักงานทหารตำรวจนักเขียนหูนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาพวกเคียงงานโดยเฉพาะแล้วก็แม่นประชาชนบรรดาเผ่าทั่วประเทศและพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรับทราบว่ากองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10จะได้เปิดขึ้นในระหว่างวันที่5ถึงวันที่11ตุลา2026ที่สภาแห่งชาติจะใช้เวลาดำเนินกองประชุมทั้งหมด13วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญของชาติคือพิจารณารับรองเอาการเลือกตั้งบุคลากรจำนวนหนึ่งพิจารณารับรองเอาบทในงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราประจำปี2026ในทิศทางแผนการประจำปี2027พิจารณารับรองเอาบทในงานขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027บทในงานผลการตรวจสอบบทสรุปขาดตัวการจัดตั้งปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐประจำปี2025ขององค์การตรวจสอบแห่งรัฐพิจารณารับรองอาวุธในงานสภาแห่งชาติองค์การตรวจการแห่งรัฐองค์การอัยการประชาชนสูงสุดและสันประชาชนสูงสุดเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2026และทิศทางแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานประจำปี2027พิจารณารับรองเอาห้างกฎหมายจำนวน8ฉบับในนี้กฎหมายสร้างไม่มี1ฉบับคือห้างกฎหมายด้วยการปกป้องเงินฝากสำหรับกฎหมายปรับปรุงมี7ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยรัฐบาลกฎหมายว่าด้วยนายทหารกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยกำลังป้องกันความสงบประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยการบินพลเมืองการบินพลเรือนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร์และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในโอกาสดังกล่าวท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธ์ยังได้เชิญชวนบรรดาการนำพรรครัฐพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเขียนหูปัญญาชนกรรมกรพวกเคียงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าทุกสันคนในขอบเขตทุกประเทศพี่น้องชาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมผักกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวผ่านทางพาณิชย์สื่อมวลชนในระยะดำเนินกองประชุมนั้นได้จัดตั้งหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อรับเอาคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกองจากประชาชนที่มีความสนใจได้มีคำเสนอต่อการดำเนินกองประชุมดังกล่าวโดยผ่านสายด่วน156เริ่มแต่วันที่5ถึงวันที่11ตุลาคม2026ในโมงรัฐการอันนั้นถือว่าเป็นการแถลงข่าวเกี่ยวกับมรดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ทางฟิลิปปินส์ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ของเดือนตุลาเป็นเวลา13วันเต็มๆมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของวันนี้อันดับต้นๆก็จากทางอันนี้เพิ่นมารับฟังอยู่การแก้วสุวรรณศรีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงค้ำแขวงเวียงจันทน์เสียงชัดแจ้งดีท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากข้องมานี่ปัญหาครามข้าวทองครับประจำรายการตอนเช้าแล้วก็บุญปันรับฟังอยู่ด้วยท่านสอบแห่งคำฮักบัวสุกไซสมผุยสมเสยจะรายการได้ดีหลายแต่อันนี้พันถามข้าพนาเป็นยังไงฟ้าฝนสุนทรายอากาศอยู่ทางเวียงจันทร์นี้จากข้องมานี่ขอขอบใจยังสูงที่แจ้งไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมาพร้อมด้วยมีมิตรรายการหลายท่านไม่ว่าจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้
หรือว่าทางต่างประเทศที่ได้ติดตามรายการของพวกเขาด้วยดีตลอดมานะก็ขอให้บรรดาท่านได้ประกอบความคิดความเห็นในรายการของพวกเขาและอันนี้จากทางบุญมีพิพัควงศ์พ่อนะครับฟังจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติแล้วก็ภูวานี่เพิ่นว่าฟังเสียงแจ้งดีอยู่ทางเมืองเวียงทองบ่ได้คําไสอากาศเย็นดีและอันนี้วงเสียงวงอินคัมสมเสยได้ท่านสอบแห่งกําฮักแล้วก็คําดีนี่อยู่ทางเมืองคําแขวงเสียงขวงแดดฮ้อนหลายอยู่ทางหลวงพ่อบางสภาพอากาศน้ําท่วมเมืองนานเมืองเสียงเงินอันนี้จากพ่อดาวเฮืองบ่ได้สุมาลีนี่ฮับฟังอยู่ทางหลักสาวฮับฟังแจ้งดีเด้อเพิ่นว่าจังซั่นอากาศหมอกลงแห้งแล้วอากาศเย็นสบายสบายความเรียกกันนี้ก็จากทางจากฟอร์ดวันนี้อยู่ทางเมืองดักจิงสภาพดินฟ้าอากาศแสงแดดตั้งแต่เช้าๆเลยแล้วก็จากคำมอนแล้วก็แสงล่าทางดักจิงคำมอนเพิ่นว่าฮับฟังจากทางปักซานฟ้าคึมอยู่ปัจจุบันนี้แล้วก็นี่จากทางบุญหมายบุญมีจากเสียงขวงจากทั้งหลวงเขียวหลวงพ่อบางเสียงแจ้งดีหลายท่านที่แจ้งผลการรับฟังเป็นอย่างวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาก็เหลือเพียงแต่5นาทีเท่านั้นถ้าฟังได้เริ่มน้อยจะถึงเวลา8โมงจะให้ท่านได้ฟังคมคมสื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นเอาไว้พบกันใหม่ในตอนเช้าของเมื่อวันจันทร์วันที่5มือเปิดกองประชุมสภาท่านจะลืมติดตามกองประชุมสภาสุดนี้จะดำเนินเป็นเวลา13วันถ้าฟังได้เริ่มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่11ของเดือนตุลายกเว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมติดตามรายการของพวกเขาไปพร้อมๆกันเมื่อใดมีการถ่ายทอดทางรายการจะดำเนินเป็นเวลา15นาทีเมื่อใดที่ทางสภากองประชุมสภาบ่ได้ถ่ายทอดพวกเขาก็จะดำเนินเป็นเวลา30นาทีเต็มๆให้บรรดาท่านได้ติดตามรับฟังบรรยากาศของการดำเนินกองประชุมสภาในสุดนี้ปิดท้ายรายการกับผลงานเพลงนี้ทัพพิทักษ์มนต์ม่วนหลังจากนั้นสุขสวรรค์สุขสิริถาวรวิเศษศรีบัวทองศรีสมบัติในสังคมกลุ่มเสียงทั้ง3ท่านสอบเพลงคำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้จากท่านผู้ฟังไปเอาไว้พบกันใหม่มื้อเช้ากราบขออภัยมื้อวันจันทร์เนาะวันที่5ขอความผาสุกสุขดีสุขสันต์สว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่าวเบียงงานกสิกรรมพม่าการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ของสาวกสิกรในขอบเขตอุปถัมภ์มานำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำรายงานนี้สาวกสิกรพวกเขาอยู่ในระยะบริบทหักซ่าเข้านาปีบางเขตบางบอนเพิ่นปักดำแต่หัวปีก็แม่นได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนาะเอาจังได้แต่แม่นเอาใจใส่สำหรับบอนที่กำลังบริบทหักซ่าอยู่มันเลาะเรียบเบิ่งตามทุ่งไห่ทุ่งนาหัวส่วน
1: ไฟหาแต่คนทำดีจงคิดเอาเถิดที่เฮาเกิดมาเป็น
0: เพื่อเหตุให้การผลิตฤดูฝนปีนี้หั่นได้หับมากฝนดีแล้วก็ยังอีกว่าฝอทะใดมือนะท่านผู้ฟังสำหรับผู้ที่มีอาชีพครูก็จะได้สลืมสลองวันครูแห่งชาติแล้วดังนั้นเป็นบรรยากาศที่พวกเขาทุกคนเนาะได้จารึกบุญคุณของครูทุกๆอาชีพล้วนแล้วแต่มาจากครูบาอาจารย์เพิ่นได้ถ่ายทอดความรู้ให้เฮาทั้งนั้นดังนั้นท่านจึงได้มีวันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมนี่แหละเกิดขึ้นณเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของครูอาจารย์ที่ได้ถ่ายทอดให้พวกเขามีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพในหน้าที่การงานต่างๆเนื่องในรายการวันนี้ก็ได้นำเอาเรื่องของการผลิตทางด้านกสิกรรมนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้หับปังโดยเฉพาะการซุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ให้ปรากฏพ้นเป็นจริงนั้นอยู่ทางเมืองปากซองเพื่อได้ซุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ขึ้นในไรเดฟอย่าลืมติดตามในรายการวันนี้พบพ่อกันทำอิฐฟังเพลงก่อน
2: เป็นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
3: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
2: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
3: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม
2: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไทกะว่าครอบครัวของเราทุกยากขาดเขินแม้แต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไปออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทยาแค่จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบนี้มื้อนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
0: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข่อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
1: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกข์เซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
0: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
1: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วนี่แต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆบัดใดบัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลุ้งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลุงคอนว่าอีหลี
0: นั่นแล้วเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแน่หน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
1: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถึกปานเอากระปั้นทุบดิน
2: ไอ้เบิกบานมนต์ซืนกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเรามาฟังสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติวละแห่งศาสตร์ให้ปรากฏพุ่นเป็นจริงอยู่ทางเมืองปากซองเพิ่นได้ซุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวละแห่งศาสตร์นี้คือแนวใดซึ่งการผลิตกสิกรรมเพื่อเป็นสินค้าเป็นเวียกงานหนึ่งที่นอนอยู่ในนโยบายของพรรครัฐบาลซึ่งปัจจุบันก็แม่นนอนอยู่ในระยะที่กำลังซุ่มใส่การจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินของรัฐบาลในนี้ท่านคงคิดกสิกรรมเป็นคงคิดที่ว่าสำคัญฉะนั้นการสุบยุการผลิตเป็นสินค้าเพื่อหลุดพ้นการนำเข้าและผลิตเป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศนำเอาเงินตาต่างประเทศเข้ามาเหตุให้เศรษฐกิจมีความคล่องตัวฉะนั้นนั้นอยู่บรรดาแคว้นเมืองก็ได้ซุ่มใส่การผลิตเพื่อเสบียงอาหารนี่แหละเนาะและก็การผลิตเป็นสินค้าส่งออกหัวหน้าห้องว่าการเมืองปากซองแคว้นจำปาสักเพิ่นให้ฮู้ว่าเมืองปากซองซุ่มใส่การพัฒนาเศรษฐกิจติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินซึ่งอยู่ในระยะ8เดือนของปี2022หั้นได้ซุ่มใส่การแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินโดยปฏิบัติตาม5จุดซุ่มคือ 1. ส่งเสริมการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าและเป็นสินค้าส่งออกเพื่อสร้างฐานรายรับที่เข้มแข็งยืนยง 2. หั้นก็แม่นสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเก็บรายรับงบประมาณและก็ส่งเสริมการประหยัดด้านการฟุ่มเฟือยยกสูงประสิทธิภาพการลงทุนรายจ่ายงบประมาณและการแก้ไขหนี้สินสร้างเสถียรภาพด้านการเงินโดยเฉพาะเงินตรานี่แหละยกสูงประสิทธิภาพการคุ้มครองรัฐโดยกฎหมายโดยยกสูงและก็สุกโนให้คะแนนกันเป็นเจ้าการปฏิบัติภาระบทบาทความรับผิดชอบของตนเองอย่างเป็นเจ้าการและเข้มงวดพร้อมทางประสานสมทบกับบรรดาการลงทุนของเอกชนภายในต่างประเทศที่ว่ามีอยู่ในเมืองจำนวน96โครงการมูลค่าก็แม่น98ตือกว่ากีบเท่ากับ10กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับคะแนนกสิกรรมอันนี้เพิ่นได้เสริมสร้างทางด้านผลิตเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้านั้นมีประเภทใดเด้อเนาะเอาไว้หลังจากพวกเรามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและจึงฟังนำกันตื่ม
3: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการ กำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ทางหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนรอหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่น5ทางให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: ูป้ามีจะมาได้ใส่นะคือบ่ถือเครื่องมาหลายแท
1: ้ค่อยไปตลาดมาซื้อเครื่องมาใช้แต่ละมื้อละวันนี่แหละ
0: นี่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาหมดตัวนี่นะ
1: ก็แม่นล่ะบ่เครื่องเฮ็ดอยู่บ้านเฮาคุณภาพมันก็ดีอยู่ได้ราคาก็ถูกอีกแล้วมันก็เป็นการช่วยเศรษฐกิจของชาติอีกแล้ว
2: สมใส่ผลิตภัณฑ์ภายในเงินตาบ่หัวไหลร่วมใจช่วยชาติพัฒนา
3: คณะนิทานกำลังให้เกียรติตามหาฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงเฮงศาสตร์ได้เบิกวันมาสื่อกับเสียงพิงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่หับฟังอยู่ในขณะนี้พวกเขามาฟังเนาะสำหรับเรื่องของการปฏิบัติซ่องบาระเฮงศาสตร์อยู่ทางเมืองปักซองเพิ่นได้ซุ่มใส่การผลิตเป็นสินค้าติดพันกับการปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์นี่แหละก็ถือว่าได้ซุ่มใส่แนวการผลิตทางด้านกสิกรรมคะแนนกสิกรรมเพิ่นก็ได้เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ทางด้านเสบียงอาหารการผลิตเป็นสินค้าพืชผักเนาะผลผลิตก็แม่นได้รายสมควรเนาะนั่นก็คือประมาณ100กว่าตนเนาะที่เพิ่นสนองพืชผักต่อมือและการผลิตซีนป่าอาหารอันนี้ก็แม่นได้ 3,000 กว่าตนตอบสนองการบริโภคได้38กิโลต่อคนต่อปีสินค้าที่เป็นทาแห่งของเมืองก็แม่นกาแฟผลผลิตก็แม่นได้หลายสมควรเนาะอันนี้ก็ถือว่าโดยเฉพาะก็แม่นมากแดงหรือว่าเท่ากับ70กว่าตนมากซ้อมสร้างรายรับให้ผู้ผลิตเนาะกาแฟก็แม่นได้ 2,800 กว่าตึกิบนอกจากนั้นท่านก็ยังมีพืชชนิดอื่นๆเป็นต้นแม่นมักแนงสานมน้ำคิงมักนอดและไม้ให้มากประเภทอื่นๆอีกปัจจุบันนี้ท่านอยู่ทางเมืองปากซองแขวงจำปาสักเพิ่นก็มีสหกรณ์10สหกรณ์นั่นก็คือสหกรณ์ผู้ผลิตกาแฟภูเพียงบรเวณการส่งเสริมนั่นก็คือกลุ่มการผลิตกาแฟคุณภาพของบริษัทส้มใสบ้านกองตุนผลิตพืชผักของส่วนอาโกรบ้านทุ่งสิทธิ์สามารถจำหน่ายได้455ตนต่อมือเป็นเงินก็ประมาณ45-50ล้านกิบต่อมือและการส่งเสริมการเลี้ยงปลาคาเวียของบริษัทอุดมสินอยู่จุดซุ่มทงกาลงก็แม่นได้12,000 กิโลเท่ากับ1ตึกกว่ากีบสำหรับการสูงโยในเรื่องของการเก็บรายรับเข้างบประมาณเมืองปักซองนี้ก็เป็นปีทำอิฐที่ขั้นถึงเพิ่นได้มอบหมายให้เป็นเมืองกลมตนเองทางด้านรายรับรายจ่ายจากสภาพตัวจริงท่านผู้ฟังอันนี้ก็เห็นว่าเศรษฐกิจของเมืองปักซองเพิ่นก็มีการขยายตัวสมควรแล้วก็มีจังหวะที่มั่นเทียงแสดงออกรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในเพิ่นปฏิบัติได้ก็แม่นประมาณ 2,000 ตึกว่ากีบเทียบใส่แผนการปฏิบัติได้ก็แม่น96กว่าส่วน100ซึ่งเฮ็ดให้อัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับ4กว่าส่วน100เฉลี่ยต่อหัวคนเท่ากับ 2,000 กว่าดอลลาร์อันนี้ก็เฮ็ดให้โครงประกอบเศรษฐกิจของคะแนนกสิกรรมกว่ำเอา79กว่าส่วน100คะแนนอุตสาหกรรมแม่นกว่ำเอา8กว่าส่วน100และคะแนนบริการกว่ำเอา12กว่าส่วน100ของรวมยอดรายรับผลิตภัณฑ์สำหรับเมืองปากซองทั้งหมดนั้นก็คือการจัดตั้งปฏิบัติวาระแห่งศาสตร์ของเมืองปากซองป้อยจำปาสักเพิ่นน่ะก็ชื่อว่าปฏิบัติได้ดีสมควรโดยเฉพาะเมืองปากซองนั้นก็เป็นเมืองที่ดินดำน้ำซุ่มอุดมสมบูรณ์ดังนั้นจึงเหมาะสมแก่การผลิตทางด้านกสิกรรมเฮ็ดให้ประชาชนอยู่ทางเมืองปากซองเพิ่นได้มีทาแห่งในการผลิตทางด้านเสบียงอาหารและการผลิตเป็นสินค้านับมือนับลายขึ้นเฮ็ดให้รายรับเนาะโดยเฉพาะก็แม่นของครอบครัวและก็การเก็บรายรับต่างๆอันนี้ก็นับมือนับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันย้อนสภาพดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยในการผลิตทางด้านกสิกรรมผู้มีเงินไขผลิตลายก็ต้องได้เพิ่มเนาะเรื่องของการผลิตนี่แหละให้นับมือนับลายขึ้นกว่าเก่าให้เป็นสินค้าส่งออกไปต่างประเทศเอาเงินตาเข้ามาอันนี้ก็เป็นเงินไขอันนึงเหตุให้เมืองปากซองเพิ่นได้จัดตั้งปฏิบัติซ่องปละแห่งศาสตร์ท่านก็มีความคืบหน้าสมควร เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอในรายการมหอนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
4: อ้าวแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจนไม่สิเป็นไข้เลือดออกได
5: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
4: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
5: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
4: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
6: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอนอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: แห้งแท้น่ะ
3: ซักเครื่องไล่เครื่องนะแม
2: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำแล้วบ
3: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
2: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากเด้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเทน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำเด้ลูก
3: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
4: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
5: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญทานรับฟังรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา

ทักทายสบายดีมิตรการทุกทานหาฟังได้ปกติ1ชั่วโมงแบบนี้กระจายเสียงทีนักลงวิจารณ์ให้มิตรการนั้นได้ติดตามหาฟังอย่างทั่วถึงมื้อนี้ขอม้วนข่าวสารคือเก่าเพลงกะจะเน้นไปที่เพลงลูกทุ่งบรรณาเด้อเอาใจหลายคนที่ติดตามหาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะก็เสื้อว่าคงเปิดวิทยุหาฟังอยู่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มื้อนี้อากาศปรับเปลี่ยนบ่อยู่ทางต่างแขวงการใช้ชีวิตประจำวันก็ยังต้องได้ดำเนินไปปกติท่านผู้ฟังแดดกระทนฝนกระสู่หนาวก็ต้องผ่านผ่าเป็นยังอนุรักษ์จึงว่าคำนี้เป็นประจำเนาะก็เพื่อเป็นแห่งใจให้สาวผู้ออกแห่งงานในที่นี้การออกแห่งงานด้วยสองฝ่ามือออกแห่งงานด้วยสติปัญญาตามท่าแห่งของแต่ละคนที่ว่าแตกต่างกันไปเนาะหลายคนก็เสื่อว่าไล่ๆอาชีพจุดมุ่งหมายกับแมนการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ให้ดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ดีขอให้ประกอบอาชีพด้วยความสัตย์ซื่อสุจริตสัตย์ซื่อต่อตนเองต่ออาชีพเก็บทอนเงินคำที่หามาได้ประหยัดมัธยัติอีกเติมถ้าว่าฟุ่มเฟือยหลายเกินไปเนาะรายหับอาจจะหน่อยรายจ่ายผัดหลายมันจะบ่ดุลเดียงท่านผู้ฟังบางคนมารายจ่ายแต่ละมื้อนี่หลายผู้ที่เป็นสาวค่ำในครอบครัวก็เอาว่าหนักเดการหาวิธีทางในการสร้างรายหับอาจจะมีหัวคิดปฏิสร้างหลายคนอาจจะมี1อาชีพ2อาชีพ3อาชีพเพื่อเก็บรายรับเข้าสู่ครอบครัวเป็นอีก1ช่องทางหนึ่งที่เฮ็ดให้เฮานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ยากบางคนมีเพียงแต่อาชีพเดียวรายรับเข้าเพียงแต่ช่องทางเดียวต้องได้ประหยัดมัธยัติแต่จะซื้อสิ่งของอันใดก็ต้องได้คิดอันใดจำเป็นอันใดบ่จำเป็นมันจะฟุ่มเฟือยเกินไปเฮาก็ต้องมีขีดจำกัดต้นรายการแบบนี้ฟังเสียงเพลงก่อนเป็นรายการ

0: ไส้กินลายเกินเงินแล้ววางเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เปอร์โตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: การใส่ใจเงินคำแต่ละครั้งควรมีสติปัญญามัธยัติเพื่อสะสมทุนฮอนในอนาคต

0: พยาธิไข้ยุงลายสามารถป้องกันได้ด้วยการบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติ5ปอฉะนั้นถ้าท่านหักชีวิตของตนเองและคนในครอบครัวจงพร้อมกันเอาใจใส่และปฏิบัติ5ปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย
1: ์พยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำในภาชนะเซนน้ำในเต้าดอกไม้น้ำในจอกห้องตีนตู้และอื่นๆ3ปล่อยป่าห่างนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงการอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเฮือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องอย่างติดรถเก่าที่ขังน้ำ5ปฏิบัติให้เป็นนิสัยประจำทุกๆอาทิตย์ถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปีนป่วนอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์อยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
2: เพียงเช้านี้คนในครอบครัวและชุมชนของทานก็จะปราศจากการเป็นไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแล้วด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: เป็นรายการและท่านผู้ฟังดำรงชีวิตอยู่ทางต่างแขวงเนาะเป็นชาวเกษตรกรไถนาหัวสวนก็ยังหมุนเวียนอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าพนักงานรัฐกรของพวกเฮาเด้งก็เฮ็ดเวียกทุกมื้อท่านผู้ฟังยกเว้นวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ก็มีการพักผ่อนขึ้นครับสาขาอาชีพของแต่ละคนวันจันทร์ฮอดวันศุกร์บ่วันจันทร์ฮอดวันเสาร์ก็ว่ากันไปทุกคนต้องมีการประกอบอาชีพจะหน่อยหรือว่าหลายก็ตามฮอดเดือนมามีรายรับเข้าสู่ครอบครัวเป็นการจุนเจือกันไปเด้ถ้าว่าจะอาศัยผู้นึ่งผู้เดียวสมาชิกในครอบครัวเป็นเสาหลักเป็นปู่ค่ำอาจจะเอาหนักแต่หน่อยนึงเนาะดังนั้นสมาชิกในครอบครัว2คน3คน4คนถ้าว่า5คนขึ้นไปแห้งหนักกันตื่มท่านผู้ฟังอย่าลืมเด้อต้องได้คิดตื่มว่าจะหาทางออกคือแนวใดในการสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวแต่สิ่งที่คิดต้องลงมือปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จคิดในสิ่งที่ดีถูกต้องแล้วก็ลงมือเฮ็ดโลดเนาะจึงจะเกิดดอกออกผลได้ถ้าว่ามีแต่คิดง้อคิดเงียงคิดอย่างเดียวแต่บ่ลงมือปฏิบัติควบคู่กันไปเสื่อว่าบ่เกิดดอกออกผลเสื่อว่าบ่ประสบผลสำเร็จแน่นอนถ้าว่าคิดแล้วลงมือปฏิบัติพร้อมบวกกับความมนะอดทนเวียกงานก็จะประสบผลสำเร็จเนาะเพียงแต่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันท่านผู้ฟังเป็นต้นแมนสมาชิกในครอบครัวด้วยกันเนาะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอ้ายเป็นเอื้อยเป็นลูกเป็นหลานเป็นอ้ายเป็นน้องจังซี่ก็ต้องได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันพวกเราต้องพร้อมใจกันในการหลุดพ้นจากความทุกข์ยากเริ่มจากตัวเราเองจะแก้ไขตนเองขึ้นแนวใดเนาะถ้ายังขี้ข้านมักง่ายยังติเงินหน่อยยังคอยวาสนาอยู่จะมีความคิดแบบนี้ไปตลอดแล้วก็จะเอื้ออิงบุคคลอื่นบ่มีความสามารถบ่มีความกล้าหาญที่จะผ่านหรือว่าตัดสินใจในเวียกงานใดนึงให้ประสบผลสำเร็จได้แต่ในที่นี้เนาะก็ยังเป็นแรงใจให้มีแรงการอยู่อย่าท้ออย่าถอยเด้อท่านผู้ฟังเอากำลังใจให้มีแรงการมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเสียงเพลงจากทางรายการมอบให้เติม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกได้เจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายได้เจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด้อ
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: มัดเมียนบ่ใส่ใจฟุ่มเฟือยใส่ใจแนวจำเป็นเพื่อผลภายหน้าช่วยสะสมกำลังกล้าเป็นทืนฮอนก้อนใหญ่ลายบอนดีลายบอนได้โฮมเข่าหากมังมี
1: มีรายการและท่านผู้ฟังยังติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาอยู่ในปัจจุบันเนาะอยู่น้ำกันทุกเมื่อ1ชั่วโมงในบรรยากาศที่หลายคนนั้นกำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนกำลังขับงานพาหนะอยู่การใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ขอให้ประธานนั้นรักษาสุขภาพทางกายเมื่อใดรู้สึกว่าตนเองนั้นบ่สบายจิตเป็นดอกแดดต้องได้ไปห้องหมอไปสุขศาลาบ่ควรที่จะปินป่วยเองเนาะขอให้มีรายการนั้นมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ทานหักนั้นไปดนๆอากาศทางต่างแขวงปรับเปลี่ยนในสภาพดินฟ้าอากาศที่ว่ามีการปรับเปลี่ยนในปัจจุบันเนาะผลกระทบกระแมนทุกคนถึกผลกระทบน้ำกันการประกอบอาชีพเด็กก็ถึกผลกระทบน้ำกันได้ท่านผู้ฟังถ้าว่าเป็นสาวเกษตรกรให้นาหัวสวนบางปีฝนตกบางปีแล้งบางปีอากาศหนาวบางปีอากาศฮ้อนแท้ฮ้อนว่าเนาะมันไปตามสภาพดินฟ้าอากาศเฮาบ่สามารถที่จะกำหนดได้สิ่งที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือปรับไปนำสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนาะแล้วก็ต้องได้ยอมรับสิ่งสำคัญแม่นการที่บรรดาทานนั้นใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันถ้าว่าเป็นเขตตัวเมืองถ้าตกสู่ยามแล้งท่านผู้ฟังบ่อยากให้จุดหญ้าซาซายบ่อยากให้จุดขี้เหญ้าเนาะเพราะว่าเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมถ้าว่าอยู่เขตนอกก็เช่นเดียวกันการจุดป่าทางให้มันส่งผลกับการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศผลที่คืนมาก็คือมีการตอบกลับคืนมาก็แม่นไทเฮาเจ้าข่อยนี่แหละที่ว่าถึกผลกระทบนํากันเนาะดังที่อนุรักษ์ได้บอกไปนั่นแหละบางปีฝนตกน้ําท่วมบางปีแห้งแล้งหนาวหนาวก็หนาวหลายฮ้อนก็ฮ้อนหลายท่านผู้ฟังการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศในปัจจุบันขึ้นกับการทำลายสภาพแวดล้อมของมนุษย์เฮาเองฝากมีรายการไว้เนาะสำหรับการทำการผลิตบ่ว่าจะเป็นยามใดและฤดูใดก็ตามขอให้รักษาสภาพแวดล้อมน้ำกันการจุดหญ้าบ่จุดป่าจุดขี้เหญ้าต่างๆนี่ก็บ่ควรที่จะเฮ็ดเนาะและกับมลพิษจากควันรถนี่แม่นบ่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยท่านผู้ฟังแต่พวกเขากะพยายามให้หลุดพรให้ได้หน่อยที่สุดเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเขาก็จะได้สูบดมอากาศที่สดชื่นบริสุทธิ์

0: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากนำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อสวยหลาดสวยซาดพัฒนา
1: จงช่วยกันประหยัดแต่วันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: มีรายการและท่านผู้ฟังยังรับฟังรายการของเฮาอยู่ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเป็นประจำเนาะอยู่กับอนุรักษ์มณี1สมุงประธานจะให้ท่านได้รู้จักเกี่ยวกับจุดประสงค์ของวันต้านเอดสากลถึงว่ามื้อนี้จะบ่แม่นวันต้านเอดกระตามเนาะแต่ว่าอยากให้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของวันต้านเอดสากลมิตรรายการเนื่องจากว่าพยาธิเอดเนาะยังเป็นปัญหาเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของประชาชนในทุกขงเขตในทั่วโลกองค์การอนามัยโลกได้กำหนดเอาวันที่1ธันวาของทุกๆปีเป็นวันต้านเอดสากลหรือวันเอดโลกโดยวันเอดสากลขั้งทำอิฐเริ่มขึ้นในวันที่1ธันวา1989มีการจัดกิจกรรมโฆษณาต่อต้านพยาธิเอดด้วยหลายรูปแบบพร้อมกันในทั่วโลกโดยองค์การอนามัยโลกตั้งความหวังไว้ว่า1จะพยายามหยุดยั้งพยาธิเอด2ให้ความเห็นใจห่วงใยต่อผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอด3ให้ทุกๆคนได้เรียนรู้กับเอดจากที่องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญต่อพยาธิเอดเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเอดเป็นพยาธิที่มีความหุนแหงมีผลกระทบต่อตนเองต่อครอบครัวต่อสังคมและต่อประเทศชาติซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียหลายอย่างบัดนี้พยาธิเอดแม่นหยังท่านผู้ฟังพยาธิเอดหรือพยาธิภูมิต้านทานบกพร่องเป็นพยาธิที่เกิดจากเชื้อไวรัสหรือเอิ้นย่อๆว่า HIV ผู้ที่เป็นพยาธินี้ภูมิคุ้มกันต่ำเนื่องจากว่าระบบภูมิต้านทานของร่างกายถูกเชื้อไวรัสทำลายและเสียชีวิตจากพยาธิต่างๆที่เข้ามาซ้ำเติมในภายหลังเช่นพยาธิวัณโรคปอดอักเสบติดเชื้อในระบบเลือดเชื้อราและอื่นๆเชื้อไวรัสเอดมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์หลักดั้งเดิมแมน HIV 1สายพันธุ์ HIV 2ยังมีสายพันธุ์ย่อยอื่นๆอีกตามเวลาที่ผ่านไปเนื่องจากว่าเชื้อไวรัสเอดนี้สามารถกลายพันธุ์ได้ง่ายท่านผู้ฟังวันเอดโลกข้างทำอิฐเริ่มขึ้นโดยมีจุดประสงค์1เพื่อให้ทุกคนรู้ถึงอันตรายจากการติดเชื้อของพยาธิเอดและการเจ็บป่วยจากเอด2เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีมาตรการป้องกันเอดให้หลายขึ้นในสังคมทุกระดับ3เพื่อให้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านด้วยหลายรูปการดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง4เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับห่วงใยต่อผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อเอด5เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเอดให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

0: พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์ล้างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล่างและผัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมี่ยนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบอลอยู่ของหนอนน้ำ
1: ถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เอาแก้วไม่ลุกเป็นอย่างคือไข่นั่นแห้งแท้น่ะ
4: สักเครื่องไรเครื่องนะแม
3: ่คือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะน่ะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ําล่ะบ
4: ่แต่มันสบายอันเด้แม่
3: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากได้หั่นล่ะลูกเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ําใดๆเปิดไว้จังซี่น่ะมันเปลืองเด้ลูกเอ้ยเธอน่าน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจังสักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ําเด้ลูก
4: เจ้าลูกเข้าใจแล้ว
0: รายการนี้มอบเสียงเพลงและให้ความฮู้มีรายการไปนำเนาะขอขอบใจที่มีรายการหาฟังรายการของพวกเราอยู่มื้อนี้หวังว่าคงสืบต่อหน้าที่เวียกงานอยู่เป็นแห้งใจให้ก็แล้วกันเนาะอากาศกะปรับเปลี่ยนในปัจจุบันเคียงคูณกันนั้นก็ต้องได้รักษาสุขภาพทางกายเด้ท่านผู้ฟังเป็นห่วงเป็นใยทุกๆท่านนั่นแหละดำรงชีวิตอยู่ใส่กระตามเนาะอากาศปรับเปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมชาติซะเฮากระดำรงชีวิตปกติเพราะว่ามันปัสจากบ่ได้มันหลีกบ่ได้แล้วเนาะสิ่งสำคัญที่เฮาเฮ็ดได้ก็คือการป้องกันบ่ให้ตนเองนั้นเจ็บป่วยกับพอแล้วขอบใจมิละการที่เฮาฟังรายการนี้ตั้งแต่ต้นรายการมาเมื่อหน้าพบพ้อกันใหม่ขอความผาสุกสุขดีเป็นของมิละการทุกๆคนสบายดี

วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการท้องถิ่นดินลาวรายการนี้มีให้ทานรับฟังวันจันทร์หาวันศุกร์เวลา 10:00 น. 5:30 น.

0: ทำดียากยิ่งเทเนิ่นนานนานสำเร็จทำสัวลงมือทำเมื่อใดก็พบใดทำดีคือเฮาสร้างอาการเฮือนปุ๊กกอทำสัวคือเอาไฟจุดมางบ่พอมือเมื่อมงทานเอ่ยสบายดีท่านผู้ฟังทางเพลงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการท่องถิ่นดินลาวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว AM คลื่นสั้น 6,130 กิโลเฮิรตซ์ขึ้นกลาง 567 กิโลเฮิรตซ์ดำเนินรายการมื้อนี้ก็แม่นเวียงทองพกรคำก็พร้อมที่จะนำเอาเวียกงานการพัฒนาบ่ว่าจะเป็นเวียกงานการท่องเที่ยวเวียกงานการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวทางด้านกสิกรรมหัตถกรรมรวมถึงวัฒนธรรม
1: สำหรับมื้อนี้ทางรายการท่องถิ่นดินลาวก็จะนำเอาคำแถลงข่าวในงานมหากรรมสีมือหัตถกรรมลาวที่จะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาหาวันที่8พฤศจิกที่จะถึงนี้ที่ศูนย์การค้าลาวไอเต็กต่อไปจะให้ทานมาฟังเสียงทานวิรกรพิลมหลักห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลละวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า
2: สำหรับงานปีนี้ถือว่าเป็นปีสองพันสิบหกซึ่งว่าในงานพวกเราในการจัดงานครั้งนี้จะมีสองกิจกรรมใหญ่กิจกรรมที่หนึ่งก็คือการเฉลิมฉลองวันหัตถกรรมแห่งชาติก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิกซึ่งว่าได้กำหนดตามกฎหมายหัตถกรรมและกาตัวที่สองก็คืองานมหากรรมหัตถกรรมลาวซึ่งว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองและกาประจำปี2566ซึ่งว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ว่าสำคัญเนาะก็เพียงแต่เป็นการเฉลิมฉลองครบรอบสหปีของงานหัตถกรรมนั่นเป็นการแสดงถึงคุณค่าโนรากาปอกเลือกสีใหม่ลายมือของลาวพร้อมกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของหัตถกรรมที่ได้สืบทอดกันต่อต่อมาหันสำหรับงานวันหัตถกรรมแห่งชาตินี้เนาะสำหรับงานเฉลิมฉลองหัตถกรรมแห่งชาตินี้ซึ่งว่าจะจัดขึ้นในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนซึ่งมาถือมือวันที่เนาะถือมือวันที่แล้วพวกเราจะลืมการจัดงานลืมไปหาโมงครึ่งหาจิตโมงครึ่งเนาะโดยที่ว่าจะลืมยางจากสวนประตูไซฮันแล้วยังไปหาพระธรรมหลวงซึ่งว่ากิจกรรมดังกล่าวนี้คาดคะเนว่าจะมีผู้เข้าร่วมจากบรรดา

ผมทั้งหลักอิสากิฟโดผมทั้งบริษัทเนาะและก็มีสมาคมต่างๆผมทั้งเซาสังหัตกรรมที่ว่ามาจาก18เพลงและก็มีกลุ่มหัตกรรมและก็หารจำหน่ายสินค้าหัตกรรมตลอดถึงพ่อแม่ประชาชนและก็ผมทั้งผู้สนใจทั่วไปจะได้ซื้อชวนเขามาแล้วจุดเด่นของงานตัวนี้หันนอสำหรับงานสรุปสรองวันหัตกรรมแห่งชาตินี้จะมีจุดเด่นของงานก็คือหนึ่งเรื่องการมือถือการแต่งกายของผู้เข้าร่วมก็คือการแต่งกายแบบราวหงมือถือแบบส้นเท้าเนาะมือเครื่องผ่าไม้ผมทั้งผ่าฝ่ายและการสุดออกงานเป็นกลางผมทั้งให้มันมีเอกลักษณ์เนาะซึ่งว่าจะมีเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าของลาวมีความสวยงามและผมทั้งให้มีความเหมาะสมเนาะในการลงถือโดยเฉพาะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมงานและการกิจกรรมต่างๆเนาะให้มีความหลากหลายนอกจากนั้นจะมีการจัดประกวดเนาะก็คือการแต่งกายแบบโดดเด่นก็คือว่าสำหรับบรรดาห่างๆที่ว่าเข้ามาร่วมจะผลิตเจรนาบอกถึงหนึ่งถามว่าผู้ใดแต่งกายโดยความสวยงามหรือว่ามีเอกลักษณ์แนวคิดสังสรรค์และก็พร้อมทั้งบทลายและก็สีไม้ลายมือเหลืองหัตถกรรมเคลื่อนว่าตกแต่งหรือว่าผลิตสุดออกมาซึ่งจะเป็นการตัดสินเนาะโดยที่ว่าเบื้องจากลักษณะหรือว่าการนำเสนอลวดลายต่างๆครับพร้อมทั้งบอกถึงบุคลิกผู้นำเสนอก็คือผู้แต่งกายครับถามว่าแต่งกายดีผมเขาจะมีรางวัลต่างๆซึ่งว่าประกอบเข้าในเพื่อชุมนุมส่งเสริมครับโดยเฉพาะเขาขาดกันเลยว่ามันหลายกว่า10ผู้หลานกี่เพื่อให้เป็นรางวัลในการชุมนุมส่งเสริมให้แก่ผู้ที่ว่าแต่งกายเข้าร่วมการกิจกรรมสำหรับการอย่างนั้นแล้วสำหรับงานตัวที่สองนี่ก็คืองานมหกรรมหัตถกรรมครั้งที่สหานี้ซึ่งว่างานหัตถกรรมนี้ก็ถือว่าเป็นงานจัดซึ่งว่าจะจัดอยู่ในระหว่างวันที่31ตุลาหาวันที่8พฤศจิกซึ่งรวมทั้งหมดหัน9วันเนาะซึ่งว่าจะจัดอยู่ศูนย์ซึ่งว่าในงานนั้นจะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงโฆษณาและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์หัตถกรรมบรรดาเศร้าศาสตร์และก็กลุ่มหัตถกรรมและพร้อมทั้งผู้ประกอบกิจการหลากหลายซึ่งมาในงานนั้นจะเป็นบอลนึงให้เกผู้ประกอบกิจการต่างๆเพื่ออย่างการโฆษณาขับใจและการให้เห็นคุณค่าเรื่องหัตถกรรมหลากหลายขึ้นจุดเด่นของงานกสิมีการประกวดก็คือสุดคงฝากเรื่องหัตถกรรมลาวซึ่งมาจะจัดขึ้นในวันที่หาพระจิตซึ่งมาอยู่ในงานการประกวดนี้จะบอกถึงเอกลักษณ์หัตถกรรมลาวสะท้อนถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นเนาะแล้วก็มีการลวดลายและความแนวคิดสังสรรค์และก็การจัดแสดงที่โดดเด่นเราเรื่องทักษะการเอกลักษณ์และก็คุณค่าของหัตถกรรมลาวซึ่งรางวัลหันก็มีหลายรางวัลเนาะพร้อมทั้งมีคันและก็การมอบรางวัลจากทางรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมการค้าและก็พร้อมรางวัลอื่นๆนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงการสัมมนาต่างๆเนาะซึ่งว่าอยู่ในนั้นก็สิมีการสัมมนาหัวข้อเล่ามาร์กนี่ก็คืออื่นว่าเอลมาร์กและกับบริษัทเหลืองเกี่ยวกับเรื่องการคำประกันสินเชื่อก็คือเรื่องการประกันคำประกันสินเชื่อก็คือบอกถึงว่าบริษัทใดที่ว่าอยากสนใจเข้าไปถึงแหล่งทุนนั้นแต่ว่าบ่มีหลักทรัพย์เพียงพอแต่ว่าจะบอกถึงการคำประกันสินเชื่อนี่เขาใช้คำประกันสินเชื่อแนวไหนถ้าว่าพวกท่านอยากขู่รายละเอียดเชิญชวนเขามาหับฟังในวันที่หาในวันดังกล่าวผ่านขอเชิญชวนบรรดาท่านเนาะที่ว่าเขาอวมเฉลิมฉลองวันครบรอบสหา

0: ของประชาชนทั้งหมดเนาะรวมด้วยนักท่องเที่ยวหรือว่าทางภาครัฐภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศให้เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงส่วนบรรดาฐานเนาะให้นุ่งถือผ้าล่างนี่แหละนุ่งสะพงกันหนักให้ห่วงยางในมือวันที่หนึ่งพฤศจิกซึ่งมาเป็นวันหัตถกรรมแห่งศาสตร์นั้นสะพงกันนั้นก็ห่วงส้นเสยและก็อุ้มสินผ้าล่างเนาะพร้อมทั้งมีการร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมวัฒนธรรมหัตถกรรมลาวให้มีความยั่งยืนมาแล้วสะพงกันนั้นก็สามารถพัฒนาสินค้าลาวโดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมให้ก้าวไปสู่ตลาดใหม่ๆโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
1: นั่นก็แมนคำแถลงของทานวิรกรพิลมลักษ์ห้องหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมจุลวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งแถลงจะเปิดงานมหากรรมสี่มือหัตถกรรมลาวที่จะจัดขึ้นในวันที่31ตุลาหาวันที่8พฤศจิกที่จะถึงนี้

0: ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพื้นแผ่นดินที่สงบและอุดมสมบูรณ์ฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ
1: มูลเสื้อภาษาที่สืบทอดพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยฮีตของประเพณีที่เป็นเอกลักษณ
0: ์ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นชาติลาว
2: เงินกีบก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งของความเป็นชาติลาว
3: เข้ามาห่วงแหนห่วงใจกัน
4: ปกปักรักษา
5: เอกลักษณ์ของชาติลาวเฮา
6: ไปให้ลูกหลานได้หาคน
7: มาห่วงกันนำใส่เงินกีบ
2: อยู่เมืองลาวใส่แต่เงินกีบ

จงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน

0: ข้าเอ้ยเจ้าว่าคือข่อยบ
1: ่แม่นหยังล่ะ
0: เดี๋ยวนี้น่ะบ้านเฮาเมืองเฮาเบิ่งบนใดก็จังแม่นเจริญโหเจริญตาเอาแท้เอาว่าถนนหนทางตึกอาคารเฮือนซานบ้านซองก็แตกต่างกับสมัยเฮาเป็นสาวเนาะ
1: แม่นแท้ล่ะบ่ก็ย้อนเฮามีการนำพาสินำของภาครัฐนี่แหละที่ได้สุ่มทุกเฮือแห้งสติปัญญานำเอาความทันสมัยมาพัฒนาประเทศฉะนั้นเฮามีโอกาสดีแบบนี้อยากเฮ็ดอยากสร้างหยังก็เฮ็ดได้โลดละเท่าเอ้ย
0: แม่นหั่นล่ะเนาะกะโตเฮาเองอายุก็ยังเหลือหน่อยอยู่แล้ว ก็ดีใจน้ำลูกน้ำหลานที่จะเห็นประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆเนาะ

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังรายการท้องถิ่นดินแล้วจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปจะให้ท่านมาฟังหัตถกรรมซนเผากระตู หัตถกรรมซนเผากระตูมีเอกลักษณ์โดดเด่นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซนเผาเมื่อเว้าถึงสินค้าหัตถกรรมของซนเผาในลาวเฮาจะมีสีสันลวดลายเอกลักษณ์แตกต่างกันไปโดยเฉพาะสินค้าหัตถกรรมของซนเผากระตูเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวบ่ว่าจะเป็นลวดลายสีสันความปานีตในเนื้อแผ่นแพและการปักหมุกประดับประดาเป็นรูปแบบต่างๆที่พรรณนาถึงการดำรงชีวิตและฮีตของประเพณีอันดีงามของซนเผากระตูเห็นแล้วมีความตื่นตาตื่นใจและเฮ็ดให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศทั้งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซนเผาเป็นอย่างดีสินค้าหัตถกรรมของซนเผากระตูเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวโดยเฉพาะลวดลายสีสันความปานเนตรและเนื้อเพนเพและการปักหมุกประดับประดาเป็นรูปแบบต่างๆการผลิตหัตถกรรมของซนเผากระตูเป็นหนึ่งกิจกรรมย้ำวางของแม่หญิงภายในบ้านเพื่อสร้างเป็นอาชีพเสริมให้ครอบครัวพอการตำหูกท่อใหม่การปักเซลเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหุ่นปู่ย่าตายายจนฮอดหุ่นลูกหุ่นหลานได้นำเอาหัวคิดประดิษฐ์สร้างภูมิปัญญาเหล่านั้นมาสร้างรายหับให้แก่ครอบครัวและสร้างอาชีพเสริมจนกลายเป็นสินค้าหัตถกรรมที่นำมาวางขายในงานวางแสดงต่างๆตามบุญประเพณีและวันสำคัญต่างๆนั้นพร้อมนั้นยังมีงานวางขายภายในบ้านทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของบ้านซนเผาของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีสินค้าหัตถกรรมของซนเผากระตูเห็นว่านักท่องเที่ยวทางภายในและต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมชมซื้ออยู่ภายในบ้านแล้วยังมีการบอกต่อปากเฮ็ดให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่ฮู้จักหลายขึ้นสำหรับเครื่องผลิตแมนเป็นเอกลักษณ์ของเผากระตูแท้ๆเป็นต้นสิ้นเสื้อแพเบียงผ้าปูโต๊ะกระเป๋าที่มีการปักเซลผ้าห้องจานกระเป๋าน้อยใหญ่ส่วนราคาแม่นขึ้นกับลวดลายการปักเซลพร้อมนั้นผู้ประกอบการยังฝากมาถึงภาครัฐก็คือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจงช่วยสุกยู่ส่งเสริมด้านการตลาดจำหน่ายให้หลายขึ้นกว่าเก่าและฝากถึงสังคมจงช่วยสนับสนุนสินค้าที่ผลิตโดยคนลาวตื่มอีกเพื่อเป็นการซุกยู่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางกว่าเก่าโดยเฉพาะแมนหัตถกรรมของซนเผากระตูสำหรับท่านใดสนใจหัตถกรรมของซนเผากระตูก็แมนสอบถามได้ที่บ้านห้วยหุ่นใต้เมืองเหลางามแขวงสารวันอันนั้นก็แมนหัตถกรรมซนเผากระตูมีเอกลักษณ์โดดเด่นช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวซนเผา

0: ชีวิตจงค้นคิดพิจารณาหำเหียนเพียนศึกษาอนาคตจะสดใสชีวิตจะก้าวไกลจงใส่ใจในการเหียน
1: ลุงขาวและยานี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ำบ่นำนางสอนลูกสาวผู้ที่2หั่นก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
2: แม่นแท้ละบ่แล้วว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินทะยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่เซาแบบมื้อๆนึงก็พ้นทุกข์ได้ตัว
1: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื่ออ
2: ยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าใครกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกให้ล่าๆกินหลายเท่าไหร่ก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นเราว่าว่าใครก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั้นพ้นทุกข์อีหลี
1: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
2: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าใครขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงกระลุ่งหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลคือลุงค้อนว่าอีหลี
1: นั่นแล้วเพิ่นว่าวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
2: เห็นดีเห็นดีแนวว่าเว้าแต่ความมันถือปานเอากับปั้นทุบดิน

0: เลนเลนหาเงินใส่กินลายคืนเงินแล้วว่าเงินลาวบ่มีค่าหาว่าเงินกี่เพื่อโตละเมอซ้ำบ่เว้าหาทิ่มโทษใส่แต่เงินบ่เป็นแล้ว
1: ประหยัดในวันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้าก็ต้องขอขอบใจกับมีรายการทุกๆท่านที่ตามรับฟังรายการท่องถิ่นดินลาวตั้งแต่ต้นสนั่นก่อนจากกันมื้อนี้พวกเขาก็ขอย้ำเติมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเพิ่นว่ามีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงสิ่งที่สำคัญเราก็ต้องได้มันออกกำลังกายกินอาหารให้ครบหมู่ครบหมวดจึงจะมีสุขภาพแข็งแรงมาวันนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านทุกคนจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์สบายดี

0: มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลสะท้อนต่อพวกเขาทั้งโดยกรุงและโดยอ้อมซึ่งบ่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพื่อปรับตัวให้ทันการพวกเขามาซอกฮู้โลกร่วมกันในรายการซอกฮู้โลก
1: สบายดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการซอกฮู้โลกกับดีเจทนี่รายการหามาพร้อมกับข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกมารายงานสู่กันฟังแต่ว่าก่อนจะไปหาฟังรายละเอียดนั้นเฮาไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันซะก่อนแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกของเฮาในมื้อนี้
2: ประธานไก่สอนพรหมวิหาร

ตุลาของทุกๆปีให้ถูกกำหนดเป็นวันผู้สูงอายุสากลหรือว่า International Day of Older Persons ซึ่งเป็นมื้อสำคัญที่ทั่วโลกได้พร้อมกันรับรู้ถึงคุณงามความดีและการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงของผู้สูงอายุที่มีต่อครอบครัวชุมชนและประเทศชาติการเฉลิมฉลองวันดังกล่าวนี้แม้นเพื่อยกสูงความรับรู้เกี่ยวกับปัญหาและโอกาสต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชากรผู้สูงอายุและเน้นหนักถึงความจำเป็นในการปกป้องสิทธิ์ศักดิ์ศรีและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุหมดทุกคนซึ่งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ได้ประกาศให้วันดังกล่าวเป็นวันผู้สูงอายุในวันที่14ธันวาปี1990และได้เริ่มปฏิบัติกันในวันที่1ตุลาปี1991ผู้สูงอายุแม้นทุกคนที่มีประสบการณ์และสติปัญญาอันล้ำเลิศซึ่งได้ประกอบส่วนอันใหญ่หลวงในการสร้างสาพัฒนาสังคมผ่านการเฮ็ดเวียกการดูแลครอบครัวและการถ่ายทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้แก่คนรุ่นต่อไปการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลกถือเป็นความสำคัญของการพัฒนาทางด้านสาธารณสุขและการลดพรความทุกข์ยากซึ่งเฮ็ดให้คนมีอายุยืนขึ้นในโอกาสวันผู้สูงอายุดังกล่าวบรรดาองค์การจัดตั้งสากลและรัฐบาลในหลายๆประเทศได้เรียกร้องให้การสร้างสังคมที่บ่มีการจำแนกด้วยอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมความปลอดภัยทางด้านสังคมและมีโอกาสเข้าร่วมในทุกๆกิจกรรมของสังคมอย่างเต็มส่วนพร้อมกันนี้ยังได้เน้นถึงความสำคัญของการส่งเสริมระบบการดูแลและสนับสนุนที่เข้มแข็งเพื่อรับประกันว่าผู้สูงอายุจะได้รับการปกป้องจากการถูกปาทิ่มการล่วงละเมิดและการถูกจำแนกมาต่อกันที่วันแปลภาษาสากลหรือว่า International Translation Day ซึ่งตรงกับวันที่30กันยาของทุกๆปีวันแปลภาษาสากลหรือว่า International Translation Day เป็นวันหนึ่งที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงนักบวชเจอโรมหรือว่าเซนเจอโรมซึ่งเป็นผู้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษากรีกและภาษาฮีบรูเป็นภาษาลาตินซึ่งคัมภีร์ไบเบิลฉบับของนักบวชเจอโรมหรือที่เอื้อนกันว่าวาเกตยังเป็นคัมภีร์ฉบับสำคัญของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกรวมถึงเป็นการย่องย่อผลงานของนักแปลภาษาและลามผู้ย่อโลกทั้งหน่วยให้หน่อยลงในปี2017ในกองประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติหรือว่า UNGA ครั้งที่71ได้มีมติให้วันที่30กันยาของทุกๆปีเป็นวันแปลภาษาสากลหรือ International Translation Day ซึ่งเป็นเกียรติให้แก่นักบุญเจอร่วมที่เสียชีวิตในวันที่30กันยาปีค.ศ. 420ซึ่งภาษาสากลที่ใช้เป็นสื่อกลางในองค์การสหประชาชาติได้แก่6ภาษาคือภาษาอังกฤษภาษาเอสปายภาษาฝรั่งภาษารัสเซียภาษาจีนและภาษาอาหรับิกมาต่อกันที่ประเทศญี่ปุ่นนครหลวงโตเกียวถูกบันทึกสถิติใหม่มีฝนตกยาวนานติดต่อกันถึง34มื้อทำลายสถิติเก่านครหลวงโตเกียวของญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หายากและเป็นประวัติศาสตร์หลังจากพื้นที่ใจกลางเมืองมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง34มื้อเต็มนับตั้งแต่วันที่27สิงหาจนฮอดวันที่29กันยาซึ่งสามารถทำลายสถิติเก่าที่เคยมีฝนตกยาวนานติดต่อกันถึง33มื้อในปี2019ปรากฏการณ์ครั้งนี้เกิดจากหลายปัจจัยสำคัญทางธรรมชาติที่ผสมผสานกันบ่ว่าจะเป็นอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นการเจอกันระหว่างอากาศอยู่ในระยะเปลี่ยนฤดูใบไม้ร่นและความกดดันอากาศต่ำเมื่อที่ฝนตกหนักที่สุดแม้นวันที่21กันยาที่ผ่านมาโดยมีปริมาณฝนตกในนครหลวงโตเกียวสูงถึง156มิลลิเมตรหลังจากที่พายุไต้ฝุ่นตูเจียน
ได้พัดเข้าในภาคพื้นคันโต

0: เฮ็ดให้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังแม่น้ำล้นและเกิดดินสไลด์อย่างหุนแหงและยังมีรายงานผู้เสียชีวิตถึง14คนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงของนครหลวงโตเกียวและมาต่อกันที่3ประเทศที่มีผู้หญิงที่งามที่สุดในโลกประจำปี2016จากการจัดอันดับระดับสากลโดย World Population Review และการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านสถิติประชากรและผลการประกวดความงามระดับโลก3ประเทศที่ครองแชมป์ที่มีผู้หญิงงามที่สุดในโลกประจำปี2016ได้แก่อันดับที่1แม่นประเทศโคลอมเบียหรือว่าโคลอมบีเป็นประเทศที่มีผู้หญิงงามที่สุดในโลกประจำปี2016ซึ่งประเทศโคลอมเบียบ่เพียงแต่เป็นบ้านเกิดของศิลปินระดับโลกอย่างซากิล่าและนักแสดงหลายคนที่มีชื่อเสียงแต่ยังเป็นประเทศที่โดดเด่นในเวทีการประกวดความงามระดับสากลเสมอมาบ่ว่าจะเป็นเวทีประกวด Miss Universe หรือว่า Miss World เหตุผลที่น่าสนใจก็คือความหลากหลายทางกรรมพันธุ์ซึ่งประชาชนมีความผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างเสื้อสายเอโรปชนเผ่าพื้นเมืองและแอฟริการูปห่างและรอยยิ้มที่สะกดตาซึ่งผู้หญิงโคลอมเบียขึ้นชื่อเรื่องรูปห่างที่สมส่วนมีหน้าตาที่อ่อนโยนและมีเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติความอบอุ่นของแสงตะวันเขตฮ้อนยิ่งเพิ่มความสง่างามและความมีชีวิตชีวาให้กับผู้หญิงโคลอมเบียอันดับที่2ได้แก่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้หญิงงามที่สุดในโลกอันดับที่2ซึ่งเป็นประเทศที่มีตัวแทนความงามจากคงเขตเอโรปตะวันออกที่สัมผัสได้ถึงความคลาสสิกและความลึกลับที่น่าดึงดูดเหตุผลก็คือเอกลักษณ์เอโรปตะวันออกซึ่งมีรูปทรงใบหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ดวงตาเลือกคมและผิวพรรณที่ขาวงามสดใสมีบุคลิกภาพที่เป็นกันเองผู้หญิงโปแลนด์ยังมีชื่อเสียงทางด้านการเป็นมิตรเข้าหาง่ายและมีสติปัญญาที่โดดเด่นส่วนอันดับที่3ตกเป็นของประเทศกรีกซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้หญิงงามที่สุดในโลกอันดับที่3ซึ่งประเทศกรีกเป็นดินแดนแห่งตำนานเทพนิยายเทพธิดายังคงความงดงามและติดอันดับที่3อย่างน่าภูมิใจด้วยมรดกทางด้านความงามที่ถูกเล่าขานมาตั้งแต่โบราณเหตุผลนั้นก็คือผู้หญิงกรีกมีความงามแบบคลาสสิกโครงสร้างใบหน้าได้สัดส่วนสมบูรณ์แบบดวงตากลมสวยงามผมก็ยาวสวยงามมีวัฒนธรรมและความอบอุ่นซึ่งผู้หญิงกรีกหรือว่ากรีซมีความเป็นอยู่แบบเมดิเตอร์เรเนียนเฮ็ดให้พวกเขามีความมั่นใจในตนเองมีความกระตือรือร้นและมีเสน่ห์ที่มัดใจคนทั่วโลกด้วยเสมอซึ่งความงามของมหญิงในยุคปี2016นี้บ่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแต่มาตรฐานเดียวอีกต่อไปแต่แม่นการผสมผสานระหว่างความมั่นใจเอกลักษณ์เฉพาะตัวสุขภาพที่เก่งแฮงและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมที่เฮ็ดให้ผู้หญิงทั่วโลกมีความงามในรูปแบบฉบับของตนเองต่อกันที่วันที่29กันยายนของทุกๆปีแม่นวันสำคัญที่ทั่วโลกได้พร้อมกันเฉลิมฉลองวันหัวใจโลกหรือว่า World Heart Day เพื่อยกสูงความหมกมุ่นเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพหัวใจและป้องกันพยาธิหลอดเลือดหัวใจพยาธิดังกล่าวนี้ยังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตของผู้คนในทั่วโลกพยาธิหลอดเลือดหัวใจเส้นพยาธิหัวใจล้มเหลวและเส้นเลือดในสมองตีบสามารถป้องกันได้ถึง 80% หากพวกเขาสามารถควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆได้เช่นการดูแลตนเองก็คือการตัดสินใจใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพที่ดีในแต่ละวันเช่นการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินผักมากไม้และธัญพืชให้หลายขึ้นลดปริมาณเกลือน้ำตาลและไขมันที่บ่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอพยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้ได้อย่างน้อย150นาทีต่ออาทิตย์บ่สูบยาและลดพรการดื่มสิ่งมึนเมาโดยเฉพาะเป็นเหล้าและเบียร์แต ติดตามการตรวจสุขภาพความดันเลือดระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดเป็นประจำมาต่อกันที่วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียได้ค้นพบวิธีกวดหาและกำจัดจุลังมะเร็งเต้านมที่เสื่อมโตอยู่ซึ่งอาจช่วยป้องกันการกลับมาเป็นมะเร็งอีกครั้งได้หลายปีหลังจากการเป็นป่วยในเบื้องต้นงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Nature Medicine หรือว่าการยาธรรมชาติซึ่งแสดงเห็นว่ายาที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้แล้วในปัจจุบันสามารถกำจัดจุลังมะเร็งที่อยู่ในสภาวะเสื่อมโตหรือเอิ้นว่า Minimal Residual Disease หรือว่า MRD จุลังเหล่านี้จะเสื่อมโตอยู่ในร่างกายโดยบ่แสดงอาการแต่สามารถกลับมาก่อให้เกิดเป็นเนื้องอกที่หุ่นแฮงได้ถึงแม้นว่าเวลาจะผ่านไปในหลายสิบปีแล้วก็ตามในการทดลองทางคลินิกระยะที่2แบบซุ่มหรือว่า Phase 2 Trial ที่มีชื่อว่า Claver ซึ่งมีผู้รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม51คนเข้าร่วมคนเจ็บที่พบจุลังมะเร็งซึ่งโตได้รับการปิ่นปั่ว6รอบด้วยยาที่นำมาใช้คืนหรือว่า Repurpose Drugs 1หรือ2สนิทภายใน6ถึง12เดือน 80% ของคนเจ็บบ่พบจุลังมะเร็งอีกเลยหลังจาก42เดือนหรือว่า3ปีครึ่งหลายกว่า 90% ยังคงปลอดมะเร็งโดยเฉพาะคนเจ็บที่ได้รับการเป็นปัวแบบผสมผสานมีอัตราบ่กลับมาเป็นมะเร็งอีกถึง 100% ผลการศึกษานี้ถือว่าเป็นหลักฐานทางคลินิกครั้งสำคัญที่ได้ยังยืนว่าการกำจัดจุลังมะเร็งที่เสื่อมโตอยู่ก่อนที่อาการจะกลับมาสามารถหยุดการเกิดซ้ำซ้อนของมะเร็งได้ยาดังกล่าวเฮ็ดเวียกโดยการรบกวนขบวนการที่ช่วยให้จุลังเหล่านี้เสื่อมโตอยู่ได้โดยเฉพาะการเฮ็ดเวียกของออโตแฟกจีและเอ็มโตซิกนอลลิงซึ่งทีมนักค้นคว้านำโดยดร.แองเจลาเดอมิเซลและดร.ลูอิสโซดัสได้กล่าวว่าการค้นพบนี้อาจเปลี่ยนแนวทางการเบื้องแยงหลังจากการเป็นป่วยมะเร็งเต้านมจากการเฝ้าติดตามอาการมาเป็นการป้องกันล่วงหน้าอย่างเฮาหันปัจจุบันมีการทดลองขนาดใหญ่เพิ่มเติมอีก2โครงการคือแอบบี้และปาราวีกำลังดำเนินอยู่ความก้าวหน้านี้เปิดกว้างสู่อนาคตที่มะเร็งเต้านมจะบ่เพียงแต่เข้าสู่ภาวะสงบแต่หายขาดไปตลอดกาลจากเรื่องการค้นพบครั้งสำคัญโดยเฉพาะแม่นวิธีการปิ่นปั่วมะเร็งเต้านมมาต่อกันที่สำนักข่าวสินหัวของทางการจีนได้เปิดเผยบทรายงานขององค์การกลุ่มประเทศ OECD หรือว่า Organization for Economic Cooperation and Development ประจำปี2014ซึ่งได้ระบุว่าครูอาจารย์ภายในประเทศสิงคโปร์มีสูงถึง 75% ได้นำใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่า Artificial Intelligence เข้าในการเรียนการสอนหลายที่สุดในโลกซึ่งสูงกว่า 36% ที่เป็นค่าเฉลี่ยโดยทั่วโลกในขณะที่ครูอาจารย์กวมเอา 82% ได้ให้ทัศนาว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยให้การแต่งบทสอนมีประสิทธิภาพสูงบทรายงานดังกล่าวยังได้สุ่มใส่การสำรวจครูและอาจารย์จำนวนหลายกว่า 3,500 คนในโรงเรียนมัธยม150แห่งทั่วประเทศสิงคโปร์ตลอดถึงผลการศึกษาที่พบว่าครูและอาจารย์ในประเทศสิงคโปร์ 81% ได้นำใส่รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์หรือแบบผสมแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยนำใช้เทคโนโลยีควบคู่กับการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายหลังการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด-19จากเรื่องของครูและอาจารย์สอนโดยนำใช้ปัญญาประดิษฐ์อยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มาต่อกันที่บทรายงานจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ได้ระบุว่าในปัจจุบัน มีประชาชนหลายกว่า100ล้านคนทั่วโลกที่ใช้ยาสูบไฟฟ้าหรือว่า e-cigarette ซึ่งรวมถึงผู้ใหญ่ยังน้อย86ล้านคนและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้สูงตัวเลขดังกล่าวมีขึ้นในขณะที่การใช้ยาสูบทั่วโลกก็ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนผู้ใช้ยาสูบแบบทั่วไปได้ลดจาก 1,380 ล้านคนในปี2000เหลือ 1,200 ล้านคนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากกฎระเบียบและมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นได้ช่วยลดการใช้ยาสูบแต่อุตสาหกรรมยาสูบก็หันไปใช้ผลิตภัณฑ์ทางเลือกใหม่เช่นยาสูบไฟฟ้าเพื่อสุดเสยยอดขายที่ลดลงถึงแม้นว่าบริษัทยาสูบหลายแห่งระบุว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่ผู้สูบที่เป็นผู้ใหญ่โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคเซาสูบยาและลดอันตรายจากยาสูบแบบดั้งเดิมถึงอย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายปัจจัยกำหนดสุขภาพการส่งเสริมและการป้องกันขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่ายาสูบไฟฟ้าได้ผลักดันให้เกิดขึ้นลูกใหม่ของการเสพติดนิโคตินผู้อำนวยการได้กล่าวเพิ่มเติมว่ายาสูบไฟฟ้าถือโฆษณาว่าเป็นการลดอันตรายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันกลับเฮ็ดให้เด็กน้อยติดนิโคตินไว้ขึ้นและมีความเสี่ยงต่อการทำลายการพัฒนาในระยะหลายสิบปีข้างหน้าในขณะเดียวกันรัฐบาลและหน่วยงานสาธารณสุขในหลายประเทศก็พยายามหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์และความเสี่ยงของยาสูบไฟฟ้าซึ่งงานวิจัยบางส่วนพบว่ายาสูบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพในการช่วยให้เซาสูบยาได้แต่ก็ยังจำเป็นต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวยังบ่ชัดเจนหลังจากที่ฟังมาหลายคราวแล้วตอนนี้เฮาก็พักกันจักหน่อยนึงแล้วจึงกลับเข้ามาฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกของเฮาในระยะต่อไป
1: พยาธิไข้ยุงลายหรือพยาธิไข้เลือดออกแม้นสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติละการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานได้ปฏิบัติดังนี้ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข้ใส่เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเช่นเต้าดอกไม้น้ำห้องตินตู้ท่านห้องจอกน้ำปล่อยปลาหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างขังกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่าปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข้บ่ให้ซื้อยามากินเองบ่ให้ปิ้นปัวอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปิ้นปัวอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านท่าน
2: ถ้าปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็ปราศจากการเป็นพยาธิไข้ยุงลายหรือไข้เลือดออกได
3: ้ผักเฮามีความจงหักผักดีและยึดมั่นในแนวคิดทฤษฎีมาร์กเลนินแนวคิดไกรสอนพรหมวิหารก็คือจุดหมายสังคมนิยมอย่างหนักแน่นบ่มีคัมภีร์ตายตัวแต่หากมีความเป็นเจ้าการประดิษฐ์สร้างในการมุ่นไส้ทฤษฎีและบทเรียนด้านต่างๆเข้ากับเงื่อนไขตัวจริงและสภาพจุดพิเศษของประเทศชาติมีการสรุปถอดถอนบทเรียนจากพฤติกรรมและปรับปรุงบูรณะแนวทางให้สอดคล้องตั้งหน้าปรับปรุงก่อสร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
0: และก็เข้ามาหับฟังรายละเอียดกับรายการซอกฮู้โลกกันต่อมาต่อกันที่งานวิจัยแบบใหม่ล่าสุดได้เปิดเผยว่าการรับประทานอาหารเจหรือว่ามังสวิรัติอาจจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดพยาธิมะเร็งได้ซึ่งนักวิจัยได้ติดตามกลุ่มตัวอย่างเกือบ 80,000 คนซึ่งเป็นสมาชิกของศาสนาจักร7 Day Adventist ในสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเคยถูกนำมาศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับพยาธิโดยติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปี สิ่งที่ให้การศึกษานี้มีเอกลักษณ์แมนทั้งกลุ่มกินเจและบ่กินเจในชุมชนนี้ล้วนแต่มีพฤติกรรมทางด้านสุขภาพที่ดีเช่นสูบยาและดื่มเหล้าน้อยออกกำลังกายเป็นประจำดังนั้นความแตกต่างของความเสี่ยงมะเร็งจึงสามารถเชื่อมโยงได้อย่างชัดเจนกับอาหารหลายกว่าปัจจัยอื่นๆผลการศึกษาระบุว่า 1. ผู้ที่กินอาหารเจมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารลดลงถึง 45% ซึ่งเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากอาหารหลายที่สุด 2. ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองลดลงถึง 25% 3. โดยรวมแล้วผู้ที่รับประทานอาหารเจมีโอกาสเป็นพยาธิมะเร็งทุกชนิดน้อยกว่าผู้ที่กินซีนประมาณ 12% ผลประโยชน์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดแม้นอยู่ในกลุ่มมะเร็งของระบบทางเดินอาหารซึ่งเป็นส่วนที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงอาหารที่อุดมไปด้วยผักหมากไม้ธัญพืชเต็มเม็ดและพืชตระกูลถั่วแต่มีซีนปรุงแต่งต่ำอาจจะช่วยปกป้องเนื้อเยื่อและปรับความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งลดลงเป็นหน้าที่สนใจว่าถึงแม้นว่าอาหารเจจะบ่แสดงผลชัดเจนต่อมะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะหรือระบบประสาทแต่ข้อมูลได้ชี้เห็นว่าอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของพยาธิมะเร็งปอดหังไข่และตับอ่อนอย่างใดก็ตามนักวิจัยยังเตือนว่าผลการศึกษานี้แสดงเพียงความสัมพันธ์บ่แม่นสาเหตุโดยตรงการกินอาหารเจบ่ได้รับประกันว่าปอดจากมะเร็ง 100% แต่สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้โดยเฉพาะเมื่อเคียงคู่กันกับโภชนาการที่สมดุลและการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพมาต่อกันที่รัฐบาลท้องถิ่นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่เมืองเกียวโตได้ปรับขึ้นอัตราภาษีโรงแรมต่อนักท่องเที่ยวแต่ละคนโดยมีอัตราภาษีหลายสุด 10,000 เยนเพื่อหวังลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่ล้นเมืองอันเป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเมืองเกียวโตการเก็บภาษีโรงแรมใหม่นี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1มีนาคมปี2016เป็นต้นไปโดยนักท่องเที่ยวที่พักโรงแรมที่มีราคา 100,000 เยนต่อคนต่อคืนจะต้องจ่ายภาษีโรงแรม 10,000 เยนหรือเท่ากับ 10% ของราคาที่พักส่วนนักท่องเที่ยวที่พักในโรงแรมที่มีราคาต่ำกว่า 6,000 เยนจะถูกเก็บภาษีอยู่ที่200เยนต่อคนต่อคืนและโรงแรมที่มีราคาต่ำกว่า 20,000 เยนจะเพิ่มขึ้นเป็น400เยนโดยอัตราภาษีใหม่นี้มีลักษณะแบบเป็นขั้นบันไดแต่สำหรับการเดินทางมาทัศนศึกษาของนักเรียนและผู้ติดตามจะได้รับการยกเว้นไปก่อนการเก็บภาษีโรงแรมใหม่ครั้งนี้ได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีการปกครองภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นภายหลังแผนการดังกล่าวได้รับการปรับปรุงแก้ไขใหม่ซึ่งการจัดเก็บภาษีของเมืองเกียวโตนี้จะเป็นการจัดเก็บภาษีที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเงินภาษีที่ได้จากการเก็บครั้งนี้จะถูกนำไปลงทุนปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและออกมาตรการเพื่อลดพรความแออัดในเมืองเกียวโตต่อไปตามการคาดคะเนและรับจากภาษีใหม่นี้จะเฮ็ดให้เมืองเกียวโตมีรายรับเพิ่มขึ้นถึง2เท่าจากเก่า 5,900 ล้านเยนในปีนี้ขึ้นมาเป็น 12,600 ล้านเยนในปีหน้าการเก็บภาษีโรงแรมของเมืองเกียวโตได้ถูกนำเสนอในครั้งทำมิตรในปี2018และได้รับการปรับปรุงอัตราภาษีอีกครั้งในปีนี้เพื่อรับมือกับปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองที่ให้ระบบขนส่งมวลชนของเมืองแออัดและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเรื่องปัญหานักท่องเที่ยวล้นเมืองที่เมืองเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นมาต่อกันที่การศึกษาล่าสุดทางด้านผิวหนังพบว่าน้ำหอมบัวใหญ่หรือว่าอานเนียนจูสอาจช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมสำหรับคนหัวล้านแบบผู้ชายได้ นักค้นคว้าจากวารสาร Journal of the Meteorology รายงานว่าผู้เข้าร่วมการทดลองที่ทาน้ำหอมบัวหัวใหญ่ใส่นังหัวมือสองข้างเริ่มเห็นการปงใหม่ของเส้นผมได้อย่างชัดเจนภายในระยะเวลา8อาทิตย์คุณสมบัติของน้ำหอมบัวหัวใหญ่น้ำหอมบัวหัวใหญ่มีธาตุกรรมฐานหรือว่าซัลเฟอร์และสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนซ์ในปริมาณที่สูงซึ่งช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดกระตุ้นหูคุมขนและลดพรการอักเสบนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสารธรรมชาติเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่หักผมและช่วยให้ผมไม่ออกมาโดยบ่มีผลข้างเคียงคือกับยาปิ่นปั่วด้วยสารเคมีสรุปแล้วถึงว่าผลได้รับในเบื้องต้นจะมีทะเอียงที่ดีผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำให้มีการศึกษาขนาดใหญ่ก่อนจะสรุปได้ว่าเป็นการปิ่นปั่วที่พิสูจน์ได้แล้วแนวใดก็ตามการค้นคว้านี้ได้ชี้ให้เห็นว่าสารสกัดจากหอมบัวหัวใหญ่อาจเป็นทางเลือกธรรมชาติที่ง่ายและบ่แพงสำหรับการฟื้นฟูเส้นผมถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนที่ผมมักลุ่นและหัวล้านเพราะว่าหลายๆคนก็พยายามไปซอกหายามาปลูกผมเองมาต่อกันที่นักวิทยาศาสตร์สัญชาติญี่ปุ่นได้กลายเป็นข่าวใหญ่ด้วยการค้นพบที่เปลี่ยนวงการทางด้านกรรมพันธุ์วิทยาในการทดลองอยู่ในห้องวิจัยที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวดพวกเขาสามารถลึบโครโมโซมส่วนเกินที่เป็นสาเหตุของกลุ่มอาการดาวซินโดรมหรือที่ฮู้จักกันในชื่อทริโซมี21ได้สำเร็จถึงแม้นว่าจะยังบ่มีการทดสอบในมนุษย์แต่ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นบาดเก้าสำคัญในการเฮ็ดความเข้าใจและอาจจะนำไปสู่แนวทางการปิ่นปั่วความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ในอนาคตงานวิจัยนี้ได้สุ่มใส่การปรับแต่งและแก้ไขความผิดปกติของโครโมโซมที่เป็นต้นเหตุของกลุ่มอาการดาวซินโดรมโดยเล็งเป้าไปที่โครโมโซมหมายเลข21ที่มีสำเนาที่3นักวิทยาศาสตร์สามารถลึบมันออกจากจุลังในหลอดทดลองได้สำเร็จซึ่งเป็นการเปิดประตูแนวทางการเป็นปัวหรือป้องกันในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตของผู้คนหลายล้านคนได้ถึงอย่างไรก็ตามความก้าวหน้าครั้งนี้ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาทางจรรยาบรรณอย่างงุนแหงแนวคิดเรื่องการลึบโครโมโซมออกจากมนุษย์ได้ก็ให้เกิดคำถามใหญ่เกี่ยวกับขอบเขตของวิศวกรรมกรรมพันธุ์ความเสี่ยงของการเสริมความสามารถและความหมายของการเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางธรรมชาติของมนุษย์และนี่ก็คือทั้งหมดของรายการซอกของโลกของเฮาในมื้อนี้ก็ขอขอบใจท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามมาฟังแล้วมาพบกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบายสบายดี
4: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
5: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นชั่วโมงปัจจุบันนครเวียงจันทน์กำลังเร่งจัดตั้งปฏิบัติโครงการก่อสร้างระบบล้างทำความสะอาดระบายความร้อนของถนนด้วยระบบควบคุมอัจฉริยะโครงการนี้ได้รับทุนช่วยเหลือล่าจากรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีท่านบุญเลิศคุณทวงประธานบริษัทเมืองลาวพัฒนาจำกัดซึ่งเป็นผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างให้สัมภาษณ์ว่าเพื่อเป็นการทดลองนำใช้เทคโนโลยีสีเขียวที่ทันสมัยและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จากสาธารณรัฐเกาหลีมาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศในตัวเมืองในใส่ทดลองติดตั้งระบบหัวฉีดน้ำอัตโนมัติความยาว100เมตรรวม2ข้างทางโดนกลาง200เมตรตามถนนล้านสร้างต้นหน้าโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์เวียงจันทน์หาประตูไซและมีการติดตั้งเสาที่มีระบบเซ็นเซอร์กวดวัดอุณหภูมิผิวถนนแบบอัตโนมัติถ้าหากอุณหภูมิสูงเกิน40องศาระบบจะสีดละอองน้ำเพื่อลดพรความร้อนทันที นอกนี้ยังสามารถกวดจับบรรดาธาตุไอผิดเส้นฝุ่น PM 2.5 และอื่นๆท่านบุญเลิศคุณทวงไห้ฮู้ตื่มว่าบริษัทได้เริ่มลงมือปฏิบัติมาแต่เดือนมีนาคม2026เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปัดทางเบตงถนนล้านสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยสนห้อยภายในเดือนตุลาและเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30วันพร้อมทางมอบหับโครงการในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่านมาเป็นเดือนมีนาคม2026เป็นต้นมาซึ่งหน้าเวียกประกอบมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดบรรจุ30เมตรก้อนขุดเจาะน้ำบาดาลเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำในการสีดพ่นล่างทางและปัดทางเบตงถนนล้านสร้างสำเร็จตามแผนการและคาดว่าจะให้สำเร็จห้อยสนห้อยภายในเดือนตุลาและเริ่มทดลองระบบอย่างเป็นทางการเป็นเวลา30วันพร้อมทางมอบหับโครงการในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์ซาอ่าน
6: แม่นูกเฮ็ดหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้หนา
7: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
6: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ่
7: แต่มันสบายหั่นเด้แม
6: ่เฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
7: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปัวบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แมวแมวมานี่มานี่แมว
1: เป็นยังห้องเป็นจะตกใจแท้ล่ะ
0: เฮาว่ามื้อนี้สิชวนไปบริจาคเลือดน้ำกันซั่นดอก
1: อ้าวคิดแนวใดจึงอยากไปบริจาคเลือดเมื่อคืนนี้ก็เห็นเมาจนดึกดื่นเที่ยงคืนบ่แม่นว่ะ
0: บ่เกี่ยวติเฮาแข็งแรงดีอยู่นี่เห็นบ่กล้ามบักไงเห็นมันดิ
1: สิบ่เกี่ยวแนวใดเข้าใจผิดแล้ว
0: หึ
1: บ่แม่นอยากไปย้ำใดก็ไปได้ฟังเฮาเว้าเด้อ
0: เว้าหยังอีก
1: ก่อนจะไปบริจาคเลือดเฮาต้องได้นอนเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงหรือจนกว่าเฮาบ่รู้สึกเหงานอนพุ่นแหละ
0: อ้าว
1: ได้กินอาหารอิ่มดื่มน้ำเพียงพอหยุดอาหารที่มีรสชาติมันสิ่งสำคัญต้องหยุดธาตุเหล้า24ชั่วโมงแต่เฮาเบิ่งโตนี่คือสิบ่ได้ดอกมื้อนี้บ่ต้องไปบ่ต้องไป
0: อ้าวคันซั่นก็สิได้จบก่อนซั่นน่ะ
2: การพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์บ่ดื่มสิ่งมึนเมาแม่นการปฏิบัติตนก่อนไปบริจาคเลือดที่ถูกต้อง

ที่ไปท่านจะได้รับฟังรายการเพลงพรเที่ยงรายการนี้ให้ท่านได้ติดตามรับฟังทั้ง2ระบบด้วยกันคือระบบ FM 37 MHz และระบบ AM 567 kHz

0: สบายดีมิดรายการเพลงก่อนเที่ยงทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่เวลาของรายการเพลงก่อนเที่ยงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวพบพ่อกันเป็นประจำทุกๆมื้อสำหรับรายการนี้ก็คือออกอากาศเวลา 11:00 นถึงเวลา 12:00 นประจำทุกมื้อแมนทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และก็ทาง FM แมน 103.7 เมกะเฮิรตซ์แมนเฉพาะวันพฤหัสวันศุกร์และก็วันเสาร์นอสำหรับในระยะนี้นอหน่วยงานเทคนิคยังบ่ทันแจ้งมาเถื่อว่าระบบ AM สามารถขึ้นเครื่องกระจายเสียงได้เป็นปกติเพราะฉะนั้นระยะนี้แม่นฟังกันผ่านทางระบบออนไลน์กันก่อนนอก็คือผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la สำหรับมื้อนี้แม่นออกอากาศนี่พร้อมกันทั้ง2ระบบเลยเนาะพฤหัสศุกร์และก็เสาร์ปกติแล้วอาทิตย์ละ3มื้อ FM จะถ่ายทอดต่อเนาะท่านผู้ฟังเนาะกะพบพ้อกันมื้อนี้ท่านผู้ฟังรู้สึกว่าโตอย่างเนาะบินไปบินมาบอกว่ามีรายการเห็นบอเห็นเข่ากล้องบอเนาะพอๆกันในมื้อนี้เนาะมีรายการออกอากาศให้กับมินทักแฟนรายการได้รับฟัง1ชั่วโมงก็สักปีดำเนินรายการเนาะวันที่2เดือนตุลาปี2026นะมินรายการเขาพอๆกันในมื้อนี้ก็ดำเนินรายการผู้เดียวปกติอีกเส้นเคยวันศุกร์แล้วเนาะสำหรับมื้อนี้น่ะพบพ่อกันเมื่อวันศุกร์มื้อสุดท้ายสำหรับอาทิตย์นี้เนาะในการลืมเวียกงานกะแม่นมื้อสุดท้ายแล้วหลายคนก็คงจะเข้าสู่เวียกงานกันเป็นปกติแต่เศร้าห่าวหันกันเส้นเก่าเส้นเคยแต่บางคนนี่อาจจะห่าวหันกันเป็นพิเศษบ่เนาะสำหรับวันศุกร์แล้วเพราะว่าอย่างสำหรับซาสางเวียกงานไว้เนาะเสาร์อาทิตย์เนาะกะแม่นพักผ่อนเนาะบางคนอาจจะบ่ได้พักเด้อก็เป็นกำลังใจให้มีรายการเฮาที่ว่าเป็นไอ้น้องทหารเนาะมีรายการบินเดียวมีรายการไอ้น้องทหารท่านอื่นๆที่ว่าติดตามรายการกับพวกเฮาอยู่ฟังอยู่บ่มื้อนี้ขอบเขตใดแดที่รับฟังแจ้งมาเด้อผลการรับฟังพร้อมกับไลฟ์สดตอนนี้ลาว National Radio ทักทายทุกคนเลยเนาะที่กำลังรับฟังและก็รับชมอยู่อ่ะออกไปแล้วเด้เนาะออกเวลาแมงวันเมื่อกี้นี้บินมาซับแก้มโคศกบีนะบ่ฮู้บ่ฮู้ใดทันเห็นบ่ฮู้เข้ามาได้จังได๋เนาะทุกคนเนาะจังเลยสิฮับหน้าไม้ให้เด้อเนาะ0305787052จักหน่อยก่อนจักหน่อยฮับให้เด้อมีรายการแจ้งดินฟ้าอากาศกันก่อนเนาะมื้อนี้นครหลวงเวียงจันทน์แดดฮ้อนแต่เช้าได้บริเวณสถานีของพวกเฮานี่แดดฮ้อนแต่เช้าๆมาเที่ยงแบบนี้เนาะกับฟ้าแดดกันเส้นเก่าเส้นเคยเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟังอนาตอนประมาณตอนบ่ายเนาะวิทยุนี่ฝนตกแต่ทางดงโดกเขตดงโดกแดดฮ้อนฮ้อนมีรายการแล้วก็เขตอันไหนอย่างอีกมีรายการว่าเขตดอนก่อยก็ฝนตกว่าสั้นแต่ว่าเขตพลเค้งบ่มีฝนเนาะบางบอนตกบางบอนบ่ตกเนาะบอนบางบอนก็ฟ้ามืดบางบอนก็ฟ้าแดดมีรายการเนาะกะเก็บแน่ละกันผู้ใดขี่รถจักเสื้อกันฝนคันห่มเนาะรถใหญ่กับใครแดเนาะคันรถจักนี่เก็บเสื้อกันฝนได้เด้อระยะนี้เนาะฝนอาจจะตกกระจายอยู่เป็นบางบอนเนาะมันติดตามพยากรณ์อากาศนํากันท่านผู้ฟังแต่ละช่วงเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนไปเนาะบ่คือเก่าบ่คือเดิมแต่ว่าใจมีทักแฟนรายการอย่าเปลี่ยนไปจากรายการเพลงก่อนเที่ยงละกันแล้วเนาะสิเฝ้ารับหน้าไม้ให้ก่อนจังไหนมีรายการสิวางสายหนีปะเนาะสบายดีสบายดีล้ำแสงเพลงนี่เสียงเป็นเอกลักษณ์ตลอดแต่โทรมานี่เสียงหัวก็เป็นเอกลักษณ์คือกันโอ้ยจังเป็นแต่มวนเริ่มเงียนแล้วเนาะเขาเถื่อนแล้วเนาะ
1: แม่นอเธอเรียบพอย
0: เออ
1: ค
0: ุ
1: ณ
0: พ่อ
1: ก
0: ัน
1: เรียบร้อย
0: ใช่ไหมเฮียพอยเฮียพอยจะยังบ่ได้กินข้าวเธอแม่นบ่
1: แม่
0: ยัง
1: ไม่ได้ก
0: ิน
1: ข้าวเจอกันจบรายการวันแรกเดี๋ยวออกไปกินข้าว
0: โอ้ยเอาฟ้าขอเพลงมาสนะ
1: เ
0: พลงยัง
1: ฟังเพลงนะสบายดีลงข้าบางเนอร์ของนะอนุสรธัญศรี
0: สบายดีลงข้าบางเอาเสียงห้องของอนุสรเนาะ
1: แม่อนุสรณ์ทะเยอทิพย์เนี่ย
0: เจ้า
1: เอ้ยไปเด้อกระโจสถานี AM
0: มาอันนี้น้องฟังออนไลน์แม่นบ่เว็บไซต์แม่นบ่
1: แม่นออ ทางเฟ
0: ซบุ๊กอ๋อ AM อันมีแต่ฟังอ่ะนะทางอ่ะนะเว็บไซต์แล้วก็กดใส่ AM ก็ได้หรือว่ากดใส่ FM 94ไปก่อนเด้อพอยังบ่แจ้งมาเด้ว่าแป่งได้ละบ่หั่นนะพอยังบ่แจ้งเถื่อเนาะคันได้แล้วสิบอกเด้อเพราะหลายคนก็ถามหาอยู่
1: ได้คนที่เน
0: า
1: ะ
0: เ
1: ข
0: าม
1: าถามเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ถามคือการเพราะว่าบางคนฟังแต่ระบบ AM เด
1: ้
0: อ อ่าฝากเพลงฝากเลยเด้อสบายดีดอมผ้าปางนี่ฟังห่วมผู้ใดแน่จ้าวจ้าวครับใจล้ำเสียงเพชรเด้อ
1: จ้าวเด้อ
0: จ้าวสุขดีสุขดีสบายดีเนาะอ่ะจักหน่อยเนาะสบายเลี้ยงหบดีรวมพ่อบางได้มาเป็นเพลงทำอีทของรายการเนาะสายต่อไปสบายดี
1: สบายดีลูก
0: สบายดี
1: แม่คำเด
0: ้
1: อ
0: แม่คำกำลังสิถามมาผู้สาวบ้านใดเน
1: าะขอเพลงฮักบ่าวทหารเด้อลูกของเจ้าท่าทวีป
0: เจ้าฮักบ่าวทหารแล้วของเสาฟ้าเนาะ
1: เจ้า
0: เจ้า
1: จะมอบทุกเสียงทุกชายเด้อลูกเด้อ
0: เจ้ามีคนพิเศษบ่เนาะ
1: คนพิเศษก็มีอยู
0: ่เออเป็นผู้ใดเนาะ
1: บอกคำทองจันพลังตีอยู่หลัง52
0: เออจ้าฝากไปทางหลัง52พิเศษเน
1: า
0: ะ
1: เป็นพิเศษเด้อเพิ่นเด้อแล้วก็แม่มณีลาเด้อกระพรยิงทองคนเก่ง
0: เจ้า
1: เอวอนโพวอนแล้วก็แม่ไผกระพรเชิญแก้ว
0: เจ้า
1: แม่จันทลาจันทลาอันแม่จันทลากับพ่ออื่นดันช้าง
0: อืม
1: แล้วก็แม่เออช่างเพลงนนแก้วกับครูฮักเป็นเด้อ
0: เจ้า
1: เสียงถูกใจจนรู้เด้อ
0: เจ้า
1: อียังแหละเด้แม่กับบุจื
0: ้อลายเบา
1: อันนั้นลูกชายช้อนหลังเหวี่ยงเด้อ
0: เจ้า
1: ลูกชายเล่บ้านห้อมพร้อม
0: เจ้า
1: เจ้าเอาทุกเชียนทุกชายไอ้ผู้มีลุงผู้ขำพร้อม
0: เจ้า
1: เจ้าขอบใจเด้อลูก
0: เจ้าเจ้าโชคดี
1: ให้ลูกเจ้า
0: โอ้ขอบใจไหมคะเจ้าขอบใจไหมขอบใจ
1: เจ้าโชคดีลูก
0: เจ้าโชคดีอ่ะขอบใจเนาะมิตรรายการแม่คำนาเลียนกำลังที่ถามได้ผู้สาวบ้านใดเนาะสายต่อไปก็มาแล้วท่านผู้ฟังสบายดี
1: สบายดีขอสุขดีขอฟังเด้อ
0: เจ้าเจ้าเบาสมมิตรเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้า
1: จะเจอกับข้อนหลายเด้อ
0: เจ้าบ่แก้วเฮานี่ฮอดมาหลายมื้อแล้วเด้อเนาะ
1: เด้อ
0: เจ้าฟังเพลงหยังเนาะมื้อนี้น่ะ
1: เพลงเดือน5เด้อ
0: เอาฝนเดือน5เนาะ
1: ดีบ่
0: เจ้าเจ้าฝนเดือน5เคยเปิดอยู่
1: มอบให้อันสาวมินิลาแล้วก็แม่จันทลาแม่คำนาเลียนพร้อมด้วยครูฮักก็เด้อพ่อขันทองเด้อ
0: เจ้า
1: ก็เด้อบ่าวซ้อนแล้วก็บ่าวอดากับส้น
0: เจ้า
1: เป็นมอบให้นะต่อแปลงกับมันเจ้าเด้อ
0: เจ้า
1: เ
0: จ้าขอบใจเด้อขอบใจโชคดีคือการฝนเดือน5เนาะขั้นเดือน5บ่มีก็สิเอาฝนเดือน6ฝนเดือน7ฝนเดือน8ฝนเดือน9ฝนเดือน10ก็ได้สิเปิดให้แทนเนาะอ่ะขบวนเดือน5เนาะเพิ่นเห็นแล้วเนาะจังได๋เพิ่นเปิดให้ฟังเด้อเอาอันน่ะเอาตัวทำอิฐบ่พอว่าตัวที่2นี่อันมีรายการก็เคยขอมาอยู่ลองเปิดตัวทำอิฐเบิ่งเนาะหาสายต่อไปก่อนเด้อสบายดี
1: โดยสบายดีโดย
0: บาเล่
1: โดยอันมื้อนี้บาเล่ขอฟังเสียงตู้บาดใจของบุญต้อมห้องเด้อ
0: เสียงตู้บาดใจเอาเสียงห้องของบุญต้อม
1: แม่นของคุณยิงห้องตะวันตะวันต้นสะบับเนี่ยมันกินฉลองเนาะ
0: อืมอืม
1: ตะวันเอาของคุณต้นห้องตะวันเขาเคยเห็นดินนึกกระจายเสียงแมงกาเปิดเน
0: าะอืมเจ้าเจ้าต้นสะบับ
1: ต้นตีนักซื้อกันมาโดย
0: เจ้าต้นสะบับโบโบเอาเนาะเอาทุนปุ่นต้อมห้องเนาะเบาเล่ขอถามเนทางเมืองสังทองเป็นเท่าไหร่เพิ่นซื้อขายหมูกันเป็นปกติแล้วบ
1: ่หมูว่าแต่ว่าเห็นเพิ่นขายซื้อกินอยู่ได้แต่ว่าเมื่อก่อนนี้น้องสาวก็ซื้อปิ้งสัน
0: อืม
1: หมูมาก
0: ินอ๋อเพิ่นขายปกติแล้วเนาะทางพุ่นเน
1: าะแม่นๆแต่ว่าทางใต้สถานอยู่ทางใต้ขาวานปันสว่าเขาก็จะซื้อกินปีเดียวเนาะ
0: อืม
1: แต่ว่ามันบ่เป็นหนังเนาะ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: เป็นระบ
0: า
1: ดของ
0: กับ
1: บริ เวณพ
0: ื้
1: นที
0: ่
1: เนา
0: ะ
1: ม
0: ัน
1: เป็นบาง มองอ๋อ
0: แสดงว่าเพิ่นก็ควบคุมได้แล้วเพิ่นก็ให้จำนายเป็นปกติเน
1: า
0: ะ
1: โดยโดยถ้ามันเป็นหนังมันเป็นเนียมมันเป็นน้ำบ้านเขาบอกโลดเนาะ
0: อ๋อเจ้าดีละดีละ
1: จะแนะนำได้
0: เจ้า
1: ใจเนาะก็ใกล้ตายนะกระดานหันบอนนั่นบอนนี่เพิ่นจะบอกคนง่ายง่ายโลด
0: อ๋อใครเดี๋ยวเนาะข้อมูลข่าวสารบ้านเขาไว้ดิเนาะ
1: แมน
0: เจ้า
1: ตัวหลายมันเกลียดบ้านบาเล่เลี้ยงบอลมันนั่งจากบ้านแต่ในบ้านแบบใจเขาตายเกลียดบ้านบาเล่เลี้ยงอยู่มันบ่ตายนะ
0: อ่า
1: เลี้ยงเป็นก็พักไปแบบโกปตีตอนบอลหลอกไก่เน
0: า
1: ะอ๋อแล
0: ้
1: วก
0: ็
1: ก
0: ิน
1: จากตามบ้านมันในบ้านเขามัน
0: อ่าเจ้าอยู่เขตไผ่เขตลาวว่าสิซะเนาะ
1: โดยก็ตั้งแต่ขึ้นเป็นพญาติหมาข้ามาเป็นพญาติตัวน้อยตายแบบตัวใหญ่ยังได้ขนาด
0: ตกแข็งแห้งว่าสิซะ
1: บ้าน
0: เ
1: ขาแบบ
0: ตกแข็งแห้งก็บ่เป็นยังเนาะ
1: แมนแบบคือคนเฮานี่แหละโดย
0: เจ้า
1: เขียนแทนกับอยู่กับปกติแบบ
0: เ
1: ดียวกันแต่ว่ารู้เป็นใครสันเต้าคนกันอยู่ของหมอเดียว
0: เจ้า
1: แต่ไปบังเคยเห็นนะ
0: เจ้า
1: ใบเซ็งนี่ก็มอบให้พ่อคำเด็กจิประวงเน
0: เจ้า
1: แสงเพชรสาวน้ำเพชรแล้วก็แม่นางบ้านทะลงใต้เด็กสาวแสงบ้านนนท์แก้วแล้วแม่แก้งแม่ไหวแม่เป็นพ่อคุณเก่งเด้ออ
0: ้าเจ้า
1: ผู้ใดจับโซลินน้ำเบาเลยก็ทักทายหาได้หักแสงกันเด้อ
0: เจ้า
1: 0-916-0237เนาะอันสุดท้ายนี่ก็ไว้ก้อนมันมันเด้องวดสุดท้ายเลยเด้อวันศุกร์เด้อโทรหากันเนาะ
0: เจ้าสบายดีสบายดีขอบใจเบาเล่เนาะเสียงตู้บาดใจเสียงห้องของบุญต้อมบ่มีหั่นสิได้เปลี่ยนเป็นเสียงห้องผู้อื่นแทนได้บ่นี่นะเอาดาวดวงน้อยบ่เอาดาวดวงน้อยบอกเอาเพราะเราอยากได้เสียงห้องผู้หญิงเด้เพิ่นว่าเพิ่นว่าศิลปินผู้หญิงสิร้องเซตซื้อว่าอันน่ะบุญต้อมเมืองก่อนบางเทื่อเขาร้องพี่มาบุญต้อมแล้วบางเทื่อขึ้นเพลงเราห้องมากับนี้เนาะลองซอกเมืองก่อนเนาะอ่ะขอบใจเบาเล่เพิ่นรายงานสู่พวกเราฟังเนาะทางเมืองสั่งทองผ่านมากับว่ามีการระบาดแต่ว่าเพิ่นก็ควบคุมเนาะเฉพาะเขตที่ระบาดมาตรการนี้ก็ถือว่าเข้มงวดเนาะนครหลวงวิ่งจันหลายตัวเมืองกับกลับมาขายปกติเนาะทางสั่งทองบอลเล่เว้ามาบางกี้ก็คือกันเนาะแต่ว่าเนาะนอกจากพยาธินี่พยาธิอื่นๆนี่คันมันก็ระบาดคือกันในคันเฮาบ่ป้องกันเพราะฉะนั้นเฮาสังเกตเบิ่งอาการสัตว์คันว่าเหงาซึมอาการผิดปกติเนาะบ่กินอาหารแล้วแม่นติดตามเบิ่งเนาะเหงาแล้วมันแยกออกโลดใดแยกออกจากหมู่จากฝูงโลดเนาะเพื่อป้องกันการระบาดเนาะพยาธิอื่นก็เช่นเดียวกันคือปากเปื่อยลงเล็บนี่คันติดตัวนึงก็ติดกันไปในคอกคือกันได้ท่านผู้ฟังบ่แม่นแต่พยาธิอาหิวาหมู่แอฟริกาพยาธิเดียวใดเนาะขอฮับอีกสายนึงท่านผู้ฟังสบายดีสบายดี
1: ฟังเพลงได้แล้ว
0: เจ้าเพลงหยังเนาะ
1: สว
0: ร
1: รค์
0: เมืองลาว
1: เจ้า
0: จากผู้ใดเนาะนี่น่ะ
1: จากตู้ดำนะคุ้ยเลย
0: โอ้ตู้ดำได้ยินแจ้งบอตู้ดำ
1: ยินแจ้งก็จริงดี
0: เนาะแต่ว่าเสียงตู้ดำบ่แจ้งปานใดนะเป็นน้ำเปิดวิทยุดังโพดบ
1: ่แต่ว่าเสียงชัดเจนอยู่แต่ว่าเสียงยี่บ่ดังชัดเจนบ่
0: อันตู้ดำพ่นเสียงวิทยุลงหน่อยนึงเน่เสียงวิทยุนี่สะท้อนกับ
1: หมดแล้วใช่ไหมว
0: ิมาได้ยินแจ้งวันนี้นะแม่ได้ยินเสียงตัวเองกับคืนมาเด้ตู้ดำสวรรค์เมืองลาวฟังหวมผู้ใดเนาะ
1: ฟ
0: ัง
1: หวมพ
0: วก
1: คือครูทุกคนต้องแนกกัน
0: โอ้ยเขาซกบีบจือซื้อบจือเสียงบเปิดเด้อเพลงนี่เด้อ
1: ไ
0: ป
1: ถ
0: ึ
1: งมีนะว่าเพราะว่ามักแท้ปันพระเจ้ามาสองคนได้ฝากเงินวะ
0: แม่แล้วสมมาลา
1: จันทราเนาะพวกนั้นละ
0: มาสองคน แล้ววันนี้มาผู้เดียวแล้วผู้จือมันบ่
1: แล้ว
0: ผ
1: ู้จือเจ้านะ
0: โอ้ยเนาะ
1: ขอบใจได้
0: เจ้าขอบใจเด้อที่ฟังขอบใจโทรมาหาเด้อ
1: เจ้าขอบใจสบาย
0: เจ้าโชคดีโชคดีขอบใจเนาะเสียงเพิ่นแจ้งในเสียงตู้ดำนี่นะเสียงเพิ่นน่ะแจ้งแจ้งเนาะเสียงมวนอีกห้องเพลงคือสิมวนในนี่เสียงตู้ดำนี่นะแต่ถ้าอีบัวแจ้งย้อนเสียงวิทยุเพิ่นจะซื้อเนาะเฮาก็ได้มาหลายเสียงหลายสายเด้เนาะครับสายหน้าไมค์กันมานาผลงานเพลงนี้ทางเทคนิคเพิ่นก็ซอกเลี้ยงไว้ให้แล้วเอาเป็นว่าตอนนี้เฮาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนเนาะมินรายการเนาะเอาตามที่มินรายการขอกันเข้ามาเด้อเนาะฟังเปลี่ยนบรรยากาศน้ำกันซ่องเพลงท่านผู้ฟัง

0: แก้วเม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ปุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายหั่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหั่นน่ะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ปุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เพลงมวลมวลสวนกันฟังเบิกบานสำล้านใจฟังได้ในรายการเพลงก่อนเที่ยง
1: กลับมาอยู่น้ำกันระยะที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังกลับมาระยะนี้ก็ขอสบายดีทุกคนที่หากก็เข้ามาหับฟังบางท่านก็หับฟังหับสมกันมาตั้งแต่ตอนต้นรายการแล้วเนาะและกับบางท่านหากก็เข้ามาหับฟังหากก็เข้ามาหับสมก็ขอบใจมินรายการเนาะขอตอบแห้งใจทางอันน่ะ Facebook แน่ละกันจังไห้เพิ่นสิเฮียดให้นะเพิ่นก็ฟังอยู่เด้เนาะทาง Facebook มินรายการจอยกับมินรายการประจําได้เพิ่นก็ส่งหาเรื่อยอยู่เด้นี่แต่ว่าบ่ได้ขอเพลงมาดนแล้วเนาะเปิดเพลงให้ฟังแน่มันบ่ต้นดูซูซับในเด้อว่าซั่นจังไห้ให้ทีมงานเฮาซอกให้เนาะต้นดูซูซับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่บ่ได้เปิดมาโดนละได้พอดีคิดฮอดเนาะเอ้ามีรายการขอมาจังไห้สิจัดให้เนาะสบายดีเด้อมีรายการบ่ฮู้สิอ่านถูกบ่คันอ่านผิดขออภัยเด้ออ่านชื่อว่าก้องแม่นบ่หรือว่าก้องขออภัยเนาะคันอ่านผิดเนาะเปิดเพลงฟ้าเป็นพยานเนาะฟ้าเป็นพยานเวียดนามแม่นบ่จักหน่อยเนาะจักหน่อยอ่ะนาซอกให้ละกันละกามีรายการอีกท่านนึงสบายดีโคซกสาวขอเพลงเด้อเพิ่นว่าเพลงอย่างเนาะขอมาได้เด้อรายการพวกเฮารายการออกอากาศสดอยู่เนาะคอสบีดําเนินรายการสดอยู่ในขณะนี้เนาะมีรายการที่ฟังอยู่เนาะอย่าขอเพลงใดขอเข้ามาได้สิสลับกันเด้อบ่ว่าจะเป็นอนาหน้าไม้แน่หลังไม้แน่ Facebook แน่เนาะกะสิสลับกันให้มิดรายการได้ฟังน้ำกันหั่นแหละฉะนั้นมิดรายการทาง Facebook เนาะเพลงใดอยากจะฟังขอมาได้เลยเนาะจังไหนทีมงานเฮาเห็นละทีมงานเฮาซอกให้รวดแหละ จัดไปเนาะให้ได้แฮปฟังน้ำกันเนาะมิดรายการเนาะฉะนั้นแล้วมิดรายการท่านใดเนาะที่อยากฝากเพลงให้ไผ่ความคิดฮอดคิดถึงหรือยามถามข่าวผู้ใดบอกผ่านรายการเพลงก่อนเที่ยงได้เลยเนาะมิดรายการเนาะอนามิดรายการวันจันทร์สิมานี่เนาะแม่นพอดีแม่นวันที่5อันเนาะวันที่5นี่ก็คือจะมีการดำเนินกล่องประสุมที่สำคัญอีก1กล่องประสุมนั่นก็คือกล่องประสุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10สุดนี้เพิ่นจัดในระหว่างวันที่5หาวันที่21ตุลา2026สถานที่ก็แม่นอยู่ที่สภาแห่งชาติอีกเส้นเคยรวมทั้งหมดแม่นใช้เวลา13วันกะจะได้พิจารณาปัญหาสำคัญหลายๆอย่างของชาติเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นเนาะแน่นอนเลยในวันจันทร์เนาะมือเปิดวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเราจะมีการถ่ายทอดสดอย่างแน่นอนบ่ว่าจะเป็นทางวิทยุทุกคลื่นเลยเนาะทั้ง FM AM และกะมีทางออนไลน์ที่ Facebook ลาว National Radio ตื่มฉะนั้นเนาะไผสะดวกติดตามรับชมและกะติดตามหับฟังกะแม่นติดตามกันได้เลยอันนี้ขอสกปีแจ้งให้หับทราบก่อนสำหรับผู้ใดล้อท่าที่จะติดตามหับฟังการถ่ายทอดสดเนาะแต่หากว่าไผว่าท่านฟังถ่ายทอดสดกะแม่นจักหน่อยมาฟังคืนย้อนหลังเด้เนาะหลังจากจบแล้วก็มาฟังคืนย้อนหลังได้ที่ Facebookอยู่ที่นะ Facebook ของวิทยุหรือว่าผู้ใดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆกับ Facebook Page ลาว National Radio ได้เลยว่าสิฟังเพลงขอหับสายนี้สายหนึ่งก่อนละกันเนาะสบายดี
2: สบายดีสาวโซก
1: เจ้าสบายดี
2: ขอวันเพลงเด้อ
1: เจ้าเพลงอย่างเนาะ
2: มักบ้าโคซกกับสาวโคซกกันละ
1: มักแท้สมบ
2: ูรณ์แท้สมบูรณ์แท้เพื่อนจะเพื่อ
1: คือ

0: บ่ได้ยินเสียงโดนละเนาะแม่ไผนี่
1: ยาบ่แพ้เพิ่นน่ะบ่มักผู้บ่าวผู้สาวกันได
0: ้โอ้ยบ่แพ้เพิ่นว่าซั่นซาตะอีต้นเด้
1: เออ
0: แ
1: ห
0: ่
1: งโทษบ่แพ้เพิ่นเพื่อนทุกสายรายการลูกคันเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้า
1: ทุกคนและสาวโคชกเบาโคชกพร้อมจิกนิดพร้อม
0: เจ้าเจ้า
1: ใจสบายดี
0: เจ้าสบายดีเอาหมักเบาโคสุกว่าซั่นสาวหน้าต่านได้นี่นะเอิ้นเพิ่นผู้สาวเนาะทางหน้าต่านนี่มีแต่ผู้สาวได้เนาะใจกะวัยรุ่นมักม่วนเนาะเพิ่นขอเพลงแต่ละเพลงมาน่ะมีแต่เพลงม่วนๆเด้เนาะทีมงานหน้าต่านก็หลายคนเลยเนาะที่กำลังรับฟังอยู่อ่ะตอนนี้เขาไปเปลี่ยนบรรยากาศก่อนละกันเนาะเพราะว่าเพลงนี่มีรายการก็ยังอีกหลายเพลงอยู่เลยยังบ่ได้เปิดให้นะฝนเดือน5นี่เห็นละเด้อ แล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งเพลงหันขอเป็นเสียงตู้บาดใจส่วนเพลงอื่นๆรอถ่านระยะต่อไปได้ฟังน้ำกันเติมเนาะ

อยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกำลังฟังจอจบลงไปเมื่อกี้นี้มันเสียงตู้บาดใจเนาะฟังตามที่มีรายการขอมาแล้วเนาะเสียงห้องของบุญต้อมขออภัยทาง Facebook นำเด้อมีรายการภาพจากข้างเนาะแต่ว่าเสียงแจ้งอยู่เนาะมีรายการเนาะเสียงแจ้งฟังชัดเจนกันดีเนาะทาง Facebook ของพวกเฮาภาพอย่าข้างแดบ่เป็นอย่างเด้อ บางทางอินเทอร์เน็ตก็ซ่าแดเนาะมีรายการเนาะอนายังบ่ได้เปิดให้เนาะตามแฮงใจทาง Facebook หวังว่ามีรายการที่ขอเพิงกันเข้ามายังติดตามกันอยู่เด้อบ่ฮู้ว่าเฮาเห็นแล้วบ่ต้นดูสู้สับนี่เนาะ เห็นแล้วเนาะต้นดูสู้สับเนาะเอาอีกหนึ่งเพลงซะเนาะให้มีรายการทางอันน่ะ Facebook แดอีกหนึ่งเพลงแล้วพวกเฮามาพบกัน

กลับมาอยู่น้ำกันท่านผู้ฟังกับรายการเพลงก่อนเที่ยงน้อมอบให้มินและกันได้รับฟังละเด้อตามคำขอเนาะก็หวังว่าจะถึกอกถึกใจยังมีเพลงที่จะเปิดปิดท้ายกันอยู่เนาะมินและกันบางเพลงอาจจะบ่ทันเด้อเพราะว่าฟ้าเป็นพยานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ว่ายาวสมควรฟ้าเป็นพยานอันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่เอามาห้องใหม่โคเวอร์ใหม่เนาะลองซอกเป็นเวอร์ชันเก่าเบิ่งดูฟ้าของฟ้าเป็นพยานคือสิเป็นผลงานการห้องของศิลปินต้นเนาะต้นแล้วก็พิมพ์นี่แหละฟ้าเป็นพยานตัวนั้นเนาะลองซอกเบิ่งเนาะแล้วก็มักเมาโคโซกเนาะสมานเมืองลาวก็ยังบ่ได้เปิดบ่มีรายการกันสิละรอท่ะหลายเพลงแท้เด้ปิดท้ายนี่น่ะเนาะเอาเป็นว่าเนาะทันเพลงได้ก็สิเปิดเพลงนั้นให้เด้อมีรายการเด้อสวรรค์เมืองลาวเนาะเป็นบอมิดรายการมิดรายการอยากฟังเนาะบ่เอาเนาะงามเมืองลาวเนาะเอาเป็นอันซะเอาที่เพิ่นซอกเห็นก่อนซะเนาะเอาลงฮักสาวโคซกเออละกะขอเป็นฟ้าเป็นพยานคือว่าคือสิทันอยู่2เพลงคันทันอีกน้อยนึงหันจังสิเอาสวรรค์เมืองลาวเด้อยังซอกศิลปินบ่ทันเห็นเถื่อเด้อมิดรายการเอา2เพลงเนาะปิดท้ายรายการมาลากันขอบใจทุกท่านที่รับฟังมื้ออื่นพบกันคือเก่าเด้อFM 103.7 MHz และกับ AM ออกอากาศคือเก่ามืออื่นน่ะเป็นรายการบันทึกสำหรับมื้อนี้ขอสวัสดีพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนแล้วสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศทรงสารอวยพรวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีลาวไทยตีราคาสูงต่อการส่งฝ่ายอื่นนับได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างบ่ยุดยั้งแขวงขมวนวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญศรีลังกามีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 100,000 กว่าคนและเสียชีวิต77คนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันทานฟังรายละเอียด
1: วันที่1ตุลานี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ส่งสารอวยพรถึงสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีในนามคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอทรงคำอวยพรอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสหายและผ่านสหายไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลและประชาชนจีนทุกทวนาการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลา1949ถือเป็นบาทเลี้ยวประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการเริ่มต้นสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนตลอดระยะ77ปีผ่านมานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบต่อเป็นคันธงน้ำหน้าที่สง่างามในการนำพาประชาชนจีนสร้างสาบพัฒนาประเทศจีนตามทิศสังคมนิยมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ได้กลายเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้แก่ภารกิจสร้างสังคมนิยมอยู่จีนเห็นให้บทบาทการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อมีความหนักแน่นเข้มแข็งภารกิจสร้างสาสังคมนิยมอยู่ประเทศจีนได้มีผลสำเร็จอย่างหอบด้านแบบก้าวกระโดดเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและนับมือนับก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเข้มแข็งสังคมมีความกลมเกี่ยวปองดองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นเรื่อยๆบทบาทและอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนก็นับมือนับสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยและตีราคาสูงต่อผลสำเร็จหอบด้านใหญ่หลวงเป็นประวัติการที่ประชาชนจีนญาติมาได้และถือผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการปลุกระดมกำลังใจอันแห่งกล้าแก่พวกข้าพเจ้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติของตนในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญต่อการเสริมขยายสายพัวพันความมือกับพรรครัฐบาลและประชาชนจีนและมีความยินดีร่วมกับพรรครัฐและประชาชนจีนเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทฤษฎีและการสร้างคู่ร่วมเศรษฐกิจลาวจีนที่มั่นคงเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคสมัยให้ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างแตกดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติก็คือประกอบส่วนเข้าในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนอายน้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่ภารกิจปฏิบัติของประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันขออวยพรให้ประชาชนจีนโดยภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันมีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางนั้นจงสืบต่อประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจการสร้างประเทศจีนสังคมนิยมทันสมัยที่มีสีสันพิเศษของประเทศจีนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจอันมีเกียรติสูงส่งของสหายด้วยความนับถือฐานสหายในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้ส่งสารอวยพรถึงคู่ความตำแหน่งของจีนเช่นเดียวกัน
0: ตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23โอกาสนี้ท่านสอนไซศรีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการหัวมือฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคุมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐสภารัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้แบ่งเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสถาปนกิจศพของพระธานไสยสมพรผู้วิหารประธานสภาแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหุนแหงอยู่นครหลวงบางกอกและบรรดาแขวงใกล้เคียงซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างหนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตดังกล่าวสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธุ์มือสองฝ่ายและมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษแห่งการสร้างตั้งสายพบพันธุ์การทูตในระยะผ่านมาสายพบพันธุ์มิตรภาพและการพบมือที่ดีนั้นนับมือได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งอันพ้นเด่นประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมสันวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นประเทศคู่ค้าและประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับต้นของลาวนอกจากนั้นท่านสนไซศรีพันดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกอันสำคัญในการช่วยยุ่งแหงการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและวางทิศทางแผนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในต่อหน้าพร้อมทั้งได้เน้นนักให้ทั้งสองฝ่ายเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผลการปรึกษาหรือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในขงเขตการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการเสื่อมโยงเสื่อมจอดการร่วมมือด้านพลังงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆในขณะเดียวกันท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยูภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านสีหศักดิ์พงเกตแก้วยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกธนแรงจำกัดผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพะบางด้วยรถไฟลาวจีน
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงเสกองเป็นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงเสกองให้ฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างหน่อย 2,000 คน
2: และการทดลองก็ชอบทุนนี้ผมก็ไปยิ่งใช้นิติกรรมของการคุณการพักและคุณควบกันในทุกเดียวสำหรับการกำหนดข้อเขตของกระแสงและยิ่งใช้บ้านเป็นปกยิ่งใช้การกำหนดข้อเขตบ้าน แล้วก็ตั้งอยู่ครับปีแต่ปี94ตลาดบ้านบนเรื่องขอเกี่ยวกับคุณพ่อการตกปลาขาทานตัวเขาใช้ตัวเขาขอเรียกมาหลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งไงมันมีการกำหนดกระแสอันที่สองเนี่ยที่ใช้ข้อสรุปบนเรื่องระบบเชื้อพักกระแส
1: ท่านบุญลายบุตรที่เอ็มฮู้ตื่มว่าการกำหนดเขตแดนตะแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตะแสงจะสวยเห็นให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงล่างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตะแสงมี203บ้านพลเมือง 140,051 คน
0: คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสนาดบางหลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสนาดบางหลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจัดตั้งเผยแพร่เสริมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรหับหู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการสนาดบางหลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าคณะพักคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมสนัดบังหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสนัดบังหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการณ์สนัดบังหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกับข้อมูลแล้วรายงานขั้นถึงท่านคำพ่อวรรณวงศ์มีคำเห็นตื่มว่าคณะผักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เผยแพร่เอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกวดกาการใส่ใจเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเฮียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทางได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานราชการที่มีพฤติกรรมส่อลาดบังหลวง
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะหวันเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บและหับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตึกกีบเทียบสระยะเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสะหวันเขตในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะหวันเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงได้ถือเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสะหวันเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามเนี่ยลักษณะจับไทยอันนี้ชุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทัดเทียบเบื้องแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้เป็นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านครัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายข้าเจ้าจะไปคำนวณกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจังซั่นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยลักษณะจักไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพรมเด่น
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสะหวันเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอโรปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับไวยพระธาตุอิงหังอยู่นครไกรสอนพรหมวิหารกับไวยพระธาตุโพนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
0: ในวันที่29กันยาผ่านมานี้แขวงขมวนได้จัดกองประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินผลและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินบุญโดยมิทานบุญปันพุทธอามาตย์หัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมท่านบุญปอนทองสวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวง มีเซลสารและนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาอาชีพทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังและปรึกษาหรือในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการรายงานสภาพรวมของอุทยานธรณีหินบูรณ์และขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพื่อเสนอเข้าเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการนำเสนอลักษณะทางด้านธรณีศาสตร์และความสำคัญของอุทยานธรณีหินบูรณ์แผนการคุ้มครองและพัฒนาอุทยานธรณีหินบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อกำหนดพระบทบาทและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมการอุทยานธรณีแห่งชาตินอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นใส่การค้นคว้าและประเมินผลรอบด้านเกี่ยวกับคุณค่าทางธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุทยานธรณีหินบูรณ์ซึ่งได้ยกให้เห็นว่าทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานธรณีหินบูรณ์เป็นผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การสนับสนุนนโยบายการจัดผังและการบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างยิ่งยงจุดที่สำคัญแม่นเพื่อรายงานผลการค้นคว้าแหล่งบุหารวิทยาถ้ำฝ่ามือบริเวณประตูทางเข้าอุทยานธรณีหินบูรณ์ใกล้บ้านคูนเงินเมืองคูนคำพื้นที่ดังกล่าวเป็นผาธรรมชาติที่ยังคงประดับไปด้วยรูปแต้มบุหารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผลการสังเกตการพบรูปแต้มทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปซึ่งมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีโทนสีหลากหลายซึ่งเป็นหลักฐานยั่งยืนทางประวัติศาสตร์ถึงการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์กองประชุมครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวิทยานักวิชาการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางทิศทางในการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูรณ์ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยืนยงของแขวงขมวนและของชาติในอนาคตต่อไปสถานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมณีทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสุนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ลงสุขโยงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ตาแสงเอาไซเมืองอนุวงศ์โดยมีทานพัฒนาศรีสมพรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสุนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองอนุวงศ์ทานเล็งล่อนาวเก้ากรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอ่าวไซพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: โอกาสนี้ท่านพัฒนาศรีสมพรได้รายงานย่อเกี่ยวกับการนำพาซีนำเวียกงานหอบด้านอยู่ตะแสงอ่าวไซเป็นต้นแมนเวียกงานการเมืองแนวคิดเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียกงานก่อสร้างพรรคพลังงานเวียกงานเศรษฐกิจเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าเวียกงานสร้างและประเมินครอบครัวคนทุกข์จากนั้นท่านเล็งล่อหนาวกาวได้รายงานผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียกงานในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของคณะกรรมการปกครองตะแสงอ่าวไซซึ่งได้นำเอามติคำสั่งคำแนะนำของคันเทิงมาเผยแพร่เสื่อมซึมเป็นปกติสำเร็จการแก้ไขปรากฏการย่อท้อต่างๆตามที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะกักตัวผู้ต้องหาได้1รายส่งให้คันเทิงดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายได้สุกยูส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงเป็นสินค้าได้ระดมให้พ่อแม่ประชาชนปลูกพืชผักหอมบัวใหญ่กาเฟมักแอปเปิ้ลและอื่นๆพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่นำพาซีนำพนักงานแพทย์หมอประจำอยู่โรงหมอตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการบริการพ่อแม่ประชาชนซึ่งสามารถเก็บกรรมผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด72คนหญิง56คนนอกนี้เวียกงานด้านอื่นๆก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้โอกาสเดียวกันนี้แขนงการของเมืองก็ได้มอบบางหน้าเวียกให้ตาแสงเป็นผู้คุ้มครองตามภาระบทบาทจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของตาแสงให้มีความหัดกลุ่มในตัวนาคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิสบุญรายงาน
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงวังเปือยเมืองเลางามแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่เดินสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสงโดยการเป็นประธานของทานโพสศรีหลวงสุริวันกรรมการพักแขวงเลขาพักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสุนแขวงเขตเลือกตั้งเมืองเลางามให้เกียรติเข้าร่วมของทานดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสุนแขวงมีการนำคันแขวงการนำคันเมืององค์การปกครองบ้านที่ขึ้นกับตะแสงและประชาชนภายในบ้านเข้าร่วม
5: ในพิธีทานโพสีหลวงสุริวัลกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้กล่าวต้อนรับแขกและกล่าวเปิดพิธีการสั่งตั้งตาแสงก็เพื่อการจัดระบบการบริหารและการปกครองของรัฐให้เป็นการบริหารรัฐโดยพนักงานสังกัดรัฐเป็นผู้บริหารโดยตรงการบริหารรัฐและการปกครองโดยรวมแล้วแม่นปฏิบัติตามทิศนำของพรรคและรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือเมืองเหล่างามแขวงสระบันพร้อมนั้นท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ทิสารห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามได้รายงานการกาเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศตาแสงบางเปื่อยประกอบมี21สุมสนบ้านมีพลเมืองทั้งหมด 14,000 กว่าคนประกอบมีเผ่าลาวเผ่าซวยเผ่ากะตังเผ่ากะโตและเผ่าตะอ้อยประชาชนหลายกว่า80ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ18ส่วนห้อยอาชีพค้าขาย2ส่วนห้อยเป็นพนักงานตาแสงวังเปื่อยประกอบมีหน่วยผักหักทานเคลื่อนกับมีคณะผักหักทานทั้งหมด5สหายพร้อมนั้นในพิธีก็ได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการสั่งตั้งตาแสงผ่านขอตกลงแต่งตั้งประธานห้องประธานแนววนาหน่วยงานพนักงานสวยเวียกพร้อมทั้งหมอพาหนะประเภทดจักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบเวียงนครราชกิจสีผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระบันรายงาน
1: วันที่19กันยาผ่านมานี้ที่สโมสรเมืองหนองน้ำท้าแขวงหนองน้ำท้าจัดกองประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานลดพรการปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วโดยปรับปรุงการคุ้มครองภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงอยู่ลาวประจำปี2016โดยเป็นประธานของทานสีจันทร์รอท้องโรยกรรมการประจำพรรคเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองน้ำท้ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมทานสุกันซอนสุวรรณห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงน้ำท่าได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญซึ่งประกอบมีเวียกงานสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมโดยได้รับหูข้อมูลล่วงหน้าสำเร็จขบวนการขั้นที่1 2 3ในชาวบ้านเป่าไม้มีผู้เข้าร่วม 1,933 คนยิง756คนเวียกงานทุนกสิกรรมและป่าไม้บ้านสามารถสั่งตั้งคณะคุ้มครองทุนและเปิดบัญชีได้20บ้านพร้อมทั้งถอนเงินบ่วงส่งเสริมแล้ว19บ้านเป็นเงิน5ตื่น191ล้านกว่ากีบและบ่วงคุ้มครองป่าไม้20บ้านรวม1ตื่น364ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนนำใส่ที่ดินแบบมีส่วนรวมคันบ้านสำเร็จการวางแผนติดป้ายแผนที่ครบ20บ้านและแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน6บ้านเป่าไม้เวียกงานส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงโดยบ่ทำลายป่าไม้ได้ดำเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวเป่าไม้ชาวบ้านในกิจกรรมปลูกยางพาราผสมประสานปรับปรุงหน้าหนองปลาสวนหญ้าและพักสวนครัวรวมมูลค่าลงทุนรวม5ตื่น402ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนคุ้มครองป่าไม้บ้านและจัดตั้งปฏิบัติแผนประจำปีได้ทางแล้ว3ประเภทป่าเนื้อที่ 54,346 กว่าเฮกตาร์ปินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปสันทันฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
7: บริเวณความกดดันต่ำของอากาศฮ้อนยังปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกผัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศฮ้อนในตอนกลางเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 23-32 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 25% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-34 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศฮ้อนและจะมีฝนตกในระดับคอยในท้ายตอนค่ำพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 28-36 องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง 27-36 องศาสำหรับแขวงเซซุมบูน จะมีฝนตกในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง25หา34องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง26หา36องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง20หา18องศาหลัดดาก่องเพลงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทกศาสตร
0: ์ท่านผู้มีเกียรติรับฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมานีกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังการายงานว่าปีนี้ยอดจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในศรีลังกามีทั้งหมด 1,117 คนโดยคิดไล่ฮอดวันที่17กันยาผ่านมานีในนั้นรวมมีผู้เสียชีวิต77คนโดยเฉพาะแขวงเวสเทิร์นมีจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 52,562 คนกว่าเอา 52 กว่าส่วนห้อยของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะเดียวกันบทรายงานยังระบุว่าเขตกัมปาฮามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสูงสุดในบรรดาเขตและหน่วยรายงานต่างๆมีจำนวน 21,234 คนหรือความเอาเซเอ็ดกว่าส่วนห้อยของผู้ติดเชื้อทั้งหมดถัดลงมาแมนเมืองโคลัมโบ 19,634 คนและเมืองแคนดีมีผู้ติดเชื้อ 7,624 คนโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี 29,964 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความหุนแหงทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านความหุนแหงสากลวันที่2ตุลาโดยเน้นลักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพผ่านการสนทนาการศึกษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมความอดทนความเข้าใจทั่วโลกเพื่อพยายามหยุดยั้งบ่ให้ผู้คนหันมาใส่ความหุนแหงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานว่า Royal Brunei Airlines สายการบินแห่งชาติบรูไนได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินสั้นนำของอาเซียนอีกครั้งจากงาน World Travel Award ประจำภาคพื้นอาเซียนโอเซียเนียและมหาสมุทรอินเดียปี2006ซึ่งจัดอยู่มันดิวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่สายการบิน Royal Brunei Airlines ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเรือบินสั้นน้ำของอาเซียนนับแต่ปี2020ซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการรวมทั้งความมุ่งมั่นในการให้บริการอนุอุ่นและจริงใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไซและเพชรสมรพงพะโยสิทธิ์อ่าน
8: เล็กมื้อนี้เพิ่นวางบ่ท้าไปธนาคารได้ดูหั่นสิไปยืมเงินมาซื้อคำ
9: สิไปยืมเฮ็ดหยังลาวโทรคมเพิ่นแจกคำอยู่เป็นรุ่นอลแม่
8: แท้ว่ะแล้วเขาต้องเฮ็ดแนวใดแน
9: ่ง่ายๆเลยเพียงแต่ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบ้านของลาวโทรคมและสำหรับค่าบริการ3เดือนขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับแล้วเริ่มตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่29มีนาคม2026พุ่นน่ะ
8: ว้าวพอดีเลยเขาหากับสำหรับค่าบริการเมื่อวานนี้ซันบ่เฝ้าไปดอกเนาะถ่ารุ่นเอาก่อนว่าแต่เพิ่นจะประกาศผู้โชคดีมื้อใดอะเล็ก
9: เพิ่นจะแรนดอมประกาศผลผู้โชคดีในวันที่30มีนาคม2026ผ่านทางไลฟ์สดของเพจลาวโทรคม
8: โอเคสิถ่าเบิ่งเด้อใส่คอคำต้องเป็นของเขาแน่นอน
9: ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

แต่น้อยู่เป็นตุสต้องจวนถั่วซอเกใจลิช่อชาเต๋อยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวนักการยองตัวอีจงมงสุเรนสตูแต่น้อยู่เป็นตุสต้องจวนถั่วเขียดซอเกใจลิช่อชาเต๋อยอดเราตัวจังเรียงจันเต้เฉยเจ้าเกมาว่าหัวชิ้นนัวเจจงลาวเป็นมูชาเต๋อยอดเรานุวันสุขกิ้วจัวเอ็มจัวเจ้าอ้อมิกะเฮิร์สเท่ากับออชินดาจอดเจ้ากับเปชีตอนนุ่นเจเทียมวัชเตอร์ยอดเจ้านู่วันเสาร์ที่หัวจัวเอฟเอ็มยี่ปัวเปจุดเชียมิกะเฮิร์สลุชหักเท่ากับจิชิมูจิจอดเจ้ากับจิชินดาตอนนุ่นไก่

ตัวสต้องจัวรงเชียใจต่อสวดตูหลอกกงลงเป็นตัวสต้องจัวหายชอเกจริชอเหล่ากูปักกูลอยยอวิไลจันวัตูหลอเชยเจถ่ายยอดจงนู่นออีจงลงสวนเรื่องสตูลูกหอเพียนแต่เป็นตัวสต้องจัวยอเฉยวัวเกาะเฉดหลอกเป้าจอจอเกจริชอยอดจงเฮาเตชัยเหล่ากูช่างไฮเตียอีฝั่งจงวัวยอเป้จังจีตองคาเชียเป้าจอนเตาจ้าเกจริชอยอดจงเฮาไปลุเตชัยเหล่ายอลีนอเป้เฉดยัวเตากังรู้ชิฮะล้อมลงโอเคเป้ยันทัวตอนเตาเทียเจอลิจาหลอมลงโอเคฉะเกาะเป้เป้าจงดัวขอว่าเป้ชิเป้ายอดเถาอยู่เป้าจอฟ้าเกจลิชอละเจทอนเตอร์นี่อยู่ป้าเตาอยู่ตุกข้างเทียลึตู่หลอชิยาอยู่เจนังขอจังจังยอดอยู่ยอดเป้าหายเตียยอดอัวขอตื้อเอหนึ่งเทียลิจิยอดจอดใจหลอชิยาอยู่มอดใจอัวลิจาย่อลีว่าเทียเจเชียไฮเตียเฉดเออยัวกังลูชิฮะหล่อเป้มลงโอเกยอดเจ้าลูชิฮะนออีจงลงส่วนเรื่องส่วนตัวนู่นอย่ออยู่จากการหล่อหายจอจะต้องมั่งตะเกมวนั่งหล่อชิยอการฆ่ามนุษย์อวยย่อหายจอนเจลูว่าเศร้าเจยอดเจ้าจ้าเกจลิชอหายจอเกตะจะเกมวนั่งว่าจ้าชงออเซียเกาจีอีจงลงหายจอเกว่าเจ้าดาหล่อชิยอเกว่าเจ้าลึตูว่าจะนึกเพลงแต่นอได้เจ้ามูว่าเฮาลึหล่อชิยอ

คดีเยาะเขาเนาะเนื้อเต่าขอที่ยี่หัวยาก็มั่วซิดเนื้อเต่าใจเก๋ปอไทยเทียเก๋ป้าเยาะหัวยาเต่าใจเก๋ล้านเชียเราชื่อฮับประกันหายเตียก่อนก็ว่าหล่อย่อยะซึ่งหล่อย่อยปลอดภัยเยาะเขาเนาะเขาเนาะใจเยาะก็อยู่เต่าก็อยู่มั่วซิดเนื้อเต่าขอที่จัวก็ตัวยออีตัวป้องหมดเจ้าเก๋ว่าเงียบมั่นนั่งเราชี้ยาฮะป้องหมดเราพูดถือเขาให้แต่หนอจึงยศเต่าใจเก๋ว่าปอไทยยศจีเจ้าอย่างด้วเทียจอดเตอเราชี้ยาเผื่อเพยว่าก็เตะข้อมูลก็เตะด้วนแต่เราลึกตู่เราสังคมเป้าว่ายาว่าตัวก็ป้องใจมั่วเราชี้ยาป้องกงป้องเบยศเต่าขอที่เก่าก็ยศเต่าใจเกป้าจอเฉยยอดเฉยชอเกป้าเนื้อเต่าฟ้าเกจลิชอเกคอมอเกเกินเต้าเตอแล้วยังการศึกษาเต่าก็ยังเต่าเกิดเกคือนอกขี้เห่าเนื้อเต่าเห่าว่าเห่าเจเราชี้ยังเนื้อเต่าเห่าสังคมโอ้ยเต่าว่าก็จะกล้ามือเต่าต่อว่าต่อเจเนื้อเต่าสิทธิเก่าอี้เดนอเจก็ตู่เป็นผู้ชื่อเขาให้เดนอก็ยังมั่วใจเต่าใช้จนเต้าเตอให้เดาจอว่าก็จะปล้องตู่จะให้ยอดจอว่าได้เดาว่าสุดเธอแล้วยอดได้ของเทแล้วชี้ยอดได้ก็ปีต่อก้าว่ายอดก็เต่ามั่วหลุบเธอแล้วชี้ยอดเต่ามั่วจะหลอนน้องตาละพันการซึกส่วนซอกส่วนละเจ๊ก็ยอดเต่าใช้จนต้องเดาเนาะยอดเต่าซีที่เก่าอ้อว่ายอดก็ยอดเต่าใจยอดก็ยอดเต่าใจหมู่กล่องเก๋เสียจีปล้องตู่ยอดจอเขาเฉยเจียจิบต้องดูยอดขานอยอดจอสิทธิ์กับเป้ก็มั่วใจหายยอดเตี้ยก็จีบปอจงจอเจ้าอีตัวหนึ่งหลอดเดอก็จะต้องดูยอดเจ้าช้าว่าลุจิเกินนั่งเราชี้ยอดช้าอันยาเจี๊ยก็มั่วใจโยเสนอจีบปูเราหายเดอก็จะต้องดูยอดเจ้าช้าว่าอันยาแต่นอยอดจอสิทธิ์กับเรายอดก็มั่วใจโยถอห้องฟ้องถออุทธรทอว่าลกล้างยาะจอตูยันซื้อแล้วยาะคำสั่งตะจอตูจังสื่อปอไทยเทียตะจะกิมนังตะนอดอเตาจอตูว่าหาลืออวนจวดชัวจอจอปล้องตูสื่อลีอัญการเราชี้ยาะสานปัสสาสนตูเสียสีปล้องตูอุยาปอตาให้เตียอวจินจันจังละยาะเตาสีที่เก่าจีนตะนอเจก็ตูว่ายาะเราจะเก๋ว่าป้องหมดเราจะเก๋มั่วนั่งแต่นอเจ๊ก็มั่วใจใส่ตัวเนี่ยนอตัวชายหลูตัวตัวเฉินเดก็จอบล้องตัวว่ายอดตัวเป้าจอเก๋จะลิช่อเราสีละหัวเดียท่านในความตัวป้าก็หายเด็กก็เตะว่าปล้องตัวน้อยยากว่าหายจอซิดเด็กว่าพูดถึงเขาหายว่ายอดเต่าเสามั่งยอดจอเขาจ้าเก๋จะลิช่อหายจอเก๋เต่าจ้าว่าเก๋มั่นนั่งยอดเรามาตาเป๊ะเจ้าจัวยอดยอดตรงเกยหายเตียยอดตูนั่งเจ้ามั่วแต่นอแล้วยอดตัวเนี่ยนอพูดถือเขาให้แต่นอเต่าตาซอเชียละเจนึเจนั่งแล้วยอดนึจอดชั้นเรย์อยู่ยอดตัวต้วนเรย์ตัวตัวจอดใจเจอลีว่ากูต่อหายชดต่อนอว่าตัวตัวตัวหายจอดปล้องตู้จบนอเจ้าหนึ่งยาลีนอเป้เป่าลมมุมลงอีลูกชัวจิเกลอยเจจอต่อการตาเป้หมาลีหอล้อมลงโจมุนซี

0: ี่ย
1: อีจอมลองสตูลูกชิหานอยาในตาตอบลองเป็นตัวสตองจัวหายซอกเกจลิชอยอดจอหอตัวจังเวียงจันกูปากูวัตุละเชเจมวลุเป้าจอฟ้าเกจลิชอจินามูเป้ชิจอละมุมลงจัวมุนซีหายซอกเกอาปอปัวตูนังว่าเจ้าเนี่ยจอมหมูมัวละชิยอาผู้ถือเขาให้หัวย่อหนึ่งป้องหมูเตาเนี่ยนอเก๋วะมอนั่งแล้วย่อการฆ่ามนุษย์เทียเนี่ยนอหนึ่งจอดทั้งเจแล้วชี้ย่อหนึ่งเจนั่งหัวย่อเตาใจเจ้าเก๋ปอปัวแล้วชี้ย่อเจ้าเก๋ย่อหน้าซึ่งลีจ่าหัวย่อต่อก้าหัวตู้จังสื่อป้าเตาละเจตู้จังสื่อยัวซาหัวผู้ถือเขาให้แต่นอหมูยอดเตาอีคอเชอหัวแล้วหูหัวเตียย่อบ้อนพักสัวข่าวยาวัวยาขอเชิญชอเชิญก็ยัวเตาป้าตัวนึงหวานแต่นอหรือหยาดสีวัวยาพูดถือเขาให้แต่นอเทียตัวเนี่ยนอทั้งเจและยาหนึ่งเจนึงแต่นอยัวเตาใจเก๋ย่อย่าซึ่งเราชี้ยาวัวเตาเจ้าหักษะความปลอดภัยเดาหยาสิลีนออียายัวเตาใจเก๋ปอบัวแล้วยายัวเตาใจเกว่าป้องกันเตเชิญย่อเชิญชอเชิญวาลุเชิญเกินเต้าเกินเตอร์เชิญมูลอเทียเกเนี่ยนอมูไฮเดอร์แล้วย่อเกมูไฮปล้องทูย่อตรงดะเชิญเจจิปล้องทูย่อใช้เต้าไอเดียพูดถือเขาให้แต่นอนิโยเต้าใจเกป้าสิลีเชิญย่อเชิญปือเราชี้ย่อเชิญเกินเต้าเกินเตอร์ดอเต้าเกมัวหายหนึ่งเตปล้องดูยอดเตาหอเชอร์เจียจีปล้องดูหรอนี่ยอดเตาเกปอปัวเราเชื่อยอดเตาใจการรักษาความปลอดภัยเจ้าหนึ่งเทียตัวช่างเจนหนึ่งเราเชื่อหนึ่งเจนังยอดเตาขอที่อ้อนแต่นอยอดเตาใจเกใช่ชัวดักเกมัวหรอเกจีทะดอเตาลึกตูเราเชื่อการพัวพันยิ่งยอดเตาใจเกเนี่ยนอใช้หัวเทียปอบัวอีอย่างเก่ายอดดอกที่เป็นเดนอย่ายอดเตาใจเกป้าตะหายเตียยอมมวดเชิญชออวยย่อดอกขอเชิญว่าปลอดภัยเอโยจีมวดจะนั่งเพกว่าเดนอจากข้าตัวจีเกกุศลเจ้าเนือยอดดอกที่ปล้องเดนอย่ายอดดอกเกหายเตียผู้ถือเขาให้เดนออวยยอดตัวนั่งอวยยอดหนึ่งหอมุป้องมุดเราซอกเกเพนเดนอเอหนึ่งหอจีดอกก้ามัวว่ามุเจละเจยัวเตาเนี่ยนอเกป้าหัวยยัวเตามอเชิญย่อเชิญวาฮาลุเชิญเกินเต้าเกินเตาเราตุนังเด็กนอยอดดอกขอที่จีเด็กนอเนยัวเตาใส่เกปอบัวเกตะจะเตเกวะเพะเจ้าหนึ่งสิลีหายเตียยอดเกวะตัววะจีจงตัววะเพะวะเนี่ยนอวะเจ้าหนึ่งป้องก้องป้องเบลอยยัวเตาใส่เกปอไทยยัวเตาใส่เกปอบัวยาอีจอมลงสลึงสตูยาลินเตอร์เท่าลอนเตอร์ยากูให้จอตูนั่งวันหนึ่งป้องหมูเจ้าจอนั่งเพะหัวเงี้ยมวนนั่งเทียตูช่างเจเราเชียร์หนึ่งเจนั่งโยเตาใจเกปอบัวเราเชียร์โยเตาใจการรักษาความปลอดภัยวันยากูต้องให้รอชดต้อนเตอร์ยาลินนอนนอเกมวนลูกเป้าจอฟ้าเกจลิชอมวนถ้าเราจอเจเลนอซื้อหรือลูกชายเป้มาลีฮอดอกก้าหล่อชินจีดัวว่าไอเตียเฉดอยู่อังกาเชียนเตาเอเป้หล่อชินจีดัวยอดเตาลูกชายกู้นออวยยอดชวนนู้วันเสาร์เถ้าเก่าจีชีมูจีจอดเตาเก่าจีชินดาเทียเถ้าลูกเฮาลีเทียลูกก้าลีนู้วันศุกร์ยอดลีว่าเทียเจชี่ไอเตียเฉดอยู่กังลูกชายล้อมลงเป็นตัวสตงจัวหายจ่อเกจลิช่อเถ้าเกินอกูปากูดอดเตาตุกเกชัวขอเกาะเสด็จจวนจีเกนอกันยาชงเสด็จ

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
0: แค่วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
3: สลองลาวโทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวโทรคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFM Swift ขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้อแค่วะอีลีวะ
1: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วผลหุ้มบ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
4: ดานอสอต้องจัวสาชวนหลงมองยอเต้ชาลาวชาเตยยอตัวจังเวียงจาน
5: อินูเป้หายออโรเท่าเชิญจอจีชีจอจีชินจาเขาตาชูเก่าเปชีจาเก่าเปล่าชี
4: ชาตันเตอร์ช่องเอเอ็มยวนด้าจีปัวเจ้าเจ้าชากิโลเฮิร์สลอยย่อจีปัวหยี่เจ้าเม็ดยวนรูเจ้าเชอีปัวเป้เจ้ากิโลเฮิร์สลอยย่อเปล่าเจ้าจ้าเม็ด
6: นอกจากยังจมลงมาที่ชัวเฉดเดอร์ตัดใจในเฉดเดอร์จากการหลงมกลมลงตัวเป็นตัวสะต้องจัวให้สาวสื่อเจ้าเจ้าเขาตัวจึงเพียงจันเราชิงชิงยอดตอนแต่ตัวสต้องจวยให้สื่อนู่นหนอกุญยาตรนู่นหวันสูงนู่นตีออลูกเก่าหลีชงออดเซียนังเก่าเจ้าเที่ยกูหอดสื่อเจ้าลูกเก่าหลีกีเจ้ายอดตรนู่นหนอละเนี่ยสิกะที่นึงจ่าเที่ยจอมลองมาเที่ยชัวเฉดเดอร์ชี้เฮจยองหมู่จังเกิงเกาหลียาลินเตอร์ไปเนี่ยสิกะที่นึงจ่าเฉดเดอร์ยาวัวได้จีลายาเต่าชี้จอดเจ้าเช่นจอดเจ้าลุลัวเฮาลือวัวอยู่มัวหอเพียชื่อสังยาตลุเชอร์นอมายาเกชัวชอเต็มเปลเตปอเกอร์อวต้าต่อชาชีเชียนชัวกังเตอร์อุลิจาก็ต่อใจเจนจีชงหล่อเปยยาเตาชีจ่อชาวมุกอด ตียตรีลูใจลูยงเนี่ยสิกตินจาเทจอมลงมาเทชัวชะดาโนนอไปยมสสื่อจังจังยะตอเตเฉจลอชะตะตอในชะดาตอมลงยะลิจินมุงไปหาชิจลอมมลงสสื่อ
4: กังยอลูชัวคณะแต่คณะบริหารงานปังจืนได้พักสมัยที่เก่าอ้อจอนเตาหยามาตรการจารินตะลัวเวียงจันไม้ชาวเตี๋ยต้องยอลูชัวคณะวิสามันแต่คณะบริหารงานปังจืนได้พักสมัยที่เก่าอ้อวยาวัดเทิร์นแต่แยกทองลุนสี่สุริตและขาดที่การล่อคณะบริหารงานปังจืนได้พักตรวจเทิร์นเต็ดแถวลาววัดต้องยอลูไฮลอเตาชีเชื่อเล่เหล่าเตาเปล่าหนูเทียเสาเจยามัวเจนจีเตี๋ยเตาน้องตีอีลูกเก่าหลีสองอเชียนังเก่าเจ้านอย่าจะเอาตรงยาลูจงปังจืนดับพักกู้เต่าใช้ชงเกใช้สัวกับเมืองมอเชียเต่าชี้ชะลาเทียตักหลูปอเต่าเจ้าหลูจังจังแต่ตรงยาลูวอยอทวดจ้าแกเกพิสือน่ายงไปย่าจะเอาตรงยาลูล่อเหล่าที่เก่าอ้อนแต่พักเต่าจอเต่าอย่าจังมึงเทียงแกหมดเราขอจังต้องยลูเตาใจยัวเปจามาตีเทียมว่าแกเกจ้าเขียเตาเกชิเจ้าไฮเดอร์ตั้งเหมือนเนี่ยเขาเนี่ยเขากูเทียตั้งเหมือนเนี่ยยัวเช่นกันหล่อจีม่วนต้องเตาหล่อชีเจ้าเชยยวนกันหล่อจีเจ้าเตาเกใจลิช่อย่าจะเฮาต้องยลูเยอะทองหลุนสี่สุริตตามว่าหลูเจ้าเขียเตากังลูลูเฮาหลืดใส่เตาก็จงข้าน้ำบริหารงานปังจีนได้พักยัวจู่ชิเจ้าเจ้าหมูตั้งจานทวดจานเล่อัวก็มัวเจนชีจงว่าย่อยัวจูนสีเกเจ้าผู้เจ้าเคลียเทียมอเชียเต่าไฮเดอร์เต้ตั้งมั่งจีจงว่ากุนดูนัดเต่าเฮาชีนั่งสื่อลีเกเนี่ยยัวเจ็บพอละชีอาวุธเถื่อนชั่วมวยยังตั้งมั่งซะเกมเมอร์ละชีนั่งด้านนอกด้านเฮาตุ๊ซาตุเนี่ยเกอวดเชยชินเต่าชีจงเจอเกเกตัวจื้อสื่อสังคมออนไลน์ละชีซอสื่อหัวจัวว่าจีจงชีเจ้ามอเกเจ้าเคลียเต่ากาไฮเดอร์เทียหลงคอเต้เก๋ปวดจั่วหลอนเดินตัวเต้เหี้ยเดียนะจังจังย่อเก๋เต้าหมูหล่อลำบบกู้ใจเด้ลอชีสุลปัตทานทั้งจ่าเก๋คือนอกคือเฮาเทียเก๋ว่าก้องอวนลงตาเนี่ยจีช่วยจุ่งกอดตะการละหมูย่อจงเลี้ยกู้ใส่ใส่ชื่อสังย่อป้าเต้าจ่อยหยีนั่งอัวมั่วตูตาลูนั่งจ่อเสียเทียว่าเจใช้ย่อเต้าปนจงตาหลอนเดินตัวเต้เหี้ยดอเต้าเลยอยากชั่นเต้าโอเคนตาก็ย้อนจูมัวแกเกเจ้าผู้เจ้าเคลียอัวมัวมาตาการจีย่อใช้เจ้าไฮเดอร์เกยัวเกยจ่อแหน่ตรงกีการนอกเกฮาวตาเนี่ยจีเร่จงตู้เจ้าสื่อตู้ปังรังตู้จังสื่อมอเชียเจ้าเจ้าเคลียเกยไหลโชว์ก้องหลงลู่เจนตู้หน้าเทียมบ้าเจ้าเกยอัวก้องอ้วนหลงลู่เจนตู้ขัวช่างกาเกยอัวคงแล่หลวนตาเนี่ยจีเร่จงก็มัวเกยตาขาวายาฝั่งเฮาลือมั่วฝั่งชั่วยอจวงไกมั่วมั่วแกป้าฟ้าเตนิวิสาการน้องก้องน้องลงตั้งหมั่งตรงกีตั้งหมั่งเฮาเกี้ยคือวาจ่องฟื้อเหล่ากุยยาเลียคณะพักองค์การปอจื้อเจียกียอจวนจีเกใช้ชั่วก็รองดัวขากู้ตัวใช้เจ้าทวดจ้าเทียตั้งจานเล่อวาวาลาหิงศาสตร์ให้เจ้าเกฉีคออย่าเฮาชาเทียให้เดาเกจ่อเหน่นตะเนี่ยจีเจจงยอจูชิจ้าเลอวก็เมื่อเกตาเขาเที่ยงกาหมดจังจวดต่อชิจ้าลงคอลำบอกเพี้ยสื่อแก้เกอว่าเฮาลืนแต่คณะพักซาตานทอปังจืนด้าเทียทัดจ่ากอดเจ้าเต๋อขอจังเฮาเกเลอวอย่าตาเขามอเชียเจ้าตีไทยเทียไฮเดอร์เต้ตั้งมั่งจีรงจีด้าหูหลวดถั่วอวสังสารยอดตาเฮากงจักกะตั้งจ่าเทียนตันเตียตุเจ้าสื่อเฉียกียอขาเตอสังมอตั้งมังจีรงก็ยอจูชิเจ้ามอแกเจ้าเคลียช่วยชัวเทียไฮเดอร์ก็เตามอแกเจ้าเคลียเตาคณะพัดชัวกี้ก็ยอจูใช้เกใช้ชัวไฮเดอร์ตั้งมังยอเชลอจีเต้าใจลอจีจีมอนตั้งเตาไฮเดอร์แกเงี้ยข้างเงี้ยข้ากูเทียสัพพญากรธรรมศาสตร์เลยๆอย่าชั่นเดาก็ตาขาชิเจ้าจวนจีมอแกเจ้าเคลียเตาแกมบ้าตรงเจ้าลู่ชัวชาวเฮาลือจีขอหัดฐานการเมืองฉีคอยาเฮาชาไฮเดอร์เกจ่อแหน่เทียเฮาลือเป้ฉีจามุนทันไดเต้าเกชัวชาวลัวชิตือควรเชียลู่ชัวเทียฉีคอเจ้าเคลียกำบ้าเล่ชีวิตการเมืองยัดตะเฮาคณะบริหารงานปังจืนดับพักสมัยที่เก่าอ้อจู่ซงอ้อเชียนแห่งเก่าเต้าตรงยอลูสมัยสามัญเราที่อ้อนแต่สภาหิงสัตว์เผ่าที่เก่ายัวชิชะลานเต้ายาเฮาลือจึงจังเฮาเต้เฉาจารินตะหลัวเวียงจันไม้ชาวเตีย
7: นูตีอีลูกเก่าลีชองอัชเชนแดงเก่าเจ้าย่อสะพายหิงศาสตร์ย่อมบนจันสี่วงพันเธอชาไห่เฮาลือสะพายหิงศาสตร์เธอเปล่าเลยค่ะต้องย่อมรู้สมัยสามัญเจ้าที่อ้อนแต่สะพายหิงศาสตร์เผ่าที่เก่าใช้เจคณะจู่สะพายหิงศาสตร์เต้าชาสื่อเจ้าตู้ชั่วสอให้เจ้าการเล่ต้องย่อมรู้สมัยสามัญเจ้าที่อ้อนแต่สะพายหิงศาสตร์เผ่าที่เก่าเตี่ยต้องย่อมรู้เจ้าหน่อยยัวจ่าเฉยยาวทางการเจ้านุติจี้ลูกเก่าลีจงอ้อเชี่ยนหนังเก่าเจ้าเทียยัวเล่หมู่กับเจ้าเจ้านุติหนังเก่าอีลูกเก่าลีจงอ้อเชี่ยนหนังเก่าเจ้าย้อนแฉต้องย่อมรู้ล่อสะพายหิงศาสตร์ต้องย่อมรู้เจ้าหน่อยยัวชี้เชื่อหัวตันทอยย่อเก่าเป้นู่ใช่เจ้าชี้ชะลาเชี่ยยาเฮาหลือจังจังย้อนจะเฮาได้ข่าวสื่อชีชะลาใจยัวกะไซจาตุจอสื่ออีจอชีชะลาใจยัวจะหลุดชาสื่อเดิร์จงฟื้นให้จอกะตั้งจาเล่อัวเพียสื่อฉีคอเศรษฐกิจฉีหนึ่งหิงศาสตร์เพียสื่องบประมาณละฉีเพียสื่อเนี่ยเฮาลัดเพียสื่อเนี่ยจู่ชงอ้อเชี่ยนหนังเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่อจู่ชงอ้อเชี่ยนหนังเก่าชาชีชะลาใจยัวจะหลุดชาสื่อเดิร์องค์การช่วยชัวหิงลัดให้เจ้ากาตั้งจาเล่อัวเพียสื่อเก่งที่อัวเฮาลือจู่ชงอ้อเชี่ยนแดงเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่อที่อัวเฮาลือจู่ชงอ้อเชี่ยนแดงเก่าชาย่าหลุดชาสื่อเจ้นที่เกช่วยชัวละชีกวดสอบย่าหลุดชัวเช้าคาตัวกาตั้งจาเล่อัวเพียสื่อเนี่ยหิงลัดจู่ชงอ้อเชี่ยนแดงเก่าจีเดอร์องค์การช่วยชัวหิงลัดชีชะลาใจยัวย่าหลุดชาสื่อเดอร์สะพายหิงศาสตร์องค์การช่วยชัวหิงลัดองค์การอัญญาการเจจงเชียเกอร์เทียสันเจจงเชียเกอร์ให้เจ้ากาตั้งจาเพียสื่นที่อัวลุลเฮาหลือจู่ชงอ้อเชียนแดงเก่าเจ้าเทียกะเกเพียสื่นที่อัวเฮาหลือจู่ชงอ้อเชียนแดงเก่าชาชีชะลาใจยัวห้างกดใหม่ละชีเกาลิช่อยี่จ้ายัดจะเฮาหนอเกจะลิช่อจีเชียมัวย่ออีจ้าสื่อจ้าเกาลิช่อให้เจ้าเกปอปัวเนี่ยฟ้าย้อนลีจ้าเกจะลิช่อลงคอชาจ้าสื่อลีแกจะลิช่อให้เจ้าจ่องฟื้อแกจะลิช่อให้เจ้าเท่าปังจังใจจ่องเหล่าแกจะลิช่อให้เจ้ารู้ชอบปะหื้อแกยัดซังใจจ่องเหล่าแกจะลิช่อให้เจ้ากันบินพุ่นละเหือนแกจะลิช่อให้เจ้าแกเคเช่สองดวงครัวแกจะลิช่อให้เจ้ากาจื้อเจียเทียติไทยแกกุ้นสอสองหัวจัวละชีไซเบอร์แกจะลิช่อให้เจ้ากาตัวจื้อเตะได้เห่าอัวมั่วกวดเจอลินดาญาเจ้าจิตซื้อนอเจ้าจงกาจาเจ้าพาลัดตุจังสื่อลัทกรตุปังจังตุจังสื่อตุกาตุจ้าตุนเจกามากรจงนั่งเต่าได้ชอเนี่ยจีละไม่ไปสั่งเหล่าชัวให้นั่งยอดท้องปลาเฮาเตะเฉาเทียเนี่ยจีจีจงเหล่ายอดจากเตะเฉาก็ยอดจูชิจ้าซ่อนจวมลงกาเล่จงจะลู่ไฮหล่อลอนเตอร์จ้วยจังซื่อมวลศูนย์ละชีเกตเตอร์ซอสื่นเตอร์ตุ๊ชั่วสอยอดเตายัวเชื่อเหาเล่จงจงลู่เตาตั้งจาป้าอัวเฮาลือใจซอต้องใส่ดวงเตอร์เนี่ยจีจีจงจออัวมั่วหลู่ป่อมั่วหลู่เสนอฮูตัวเตาเฮาจงจงลู่ไฮหล่ออัวตูซอต้องใส่ดวงย่ออีจีเตาปีจีนุติจีเจ้าเตานุตินังเก่าอีลูกเก่าหลีจงอ้อเชี่ยนังเก่าเตายอดเตาเชื่อเหาอัวเฮาลือลอชีมงลัทธการ
8: สังหัวผ่านชี้เจ้าชัวเชาเกตั้งจารุลหอหรือจุลุลีเขาส่งสังหัวผ่านเตาตั้งจาตรงจุลุคณะกรรมการปอเชื่อสังสูญยอดจุลุลีเขาส่งเทียจอเพียสื่อลุลหอหรือเปย์ลุลีก้าส่งส่งอัศเชนังก็เจ้าจะเสียยอดจงนุติเปย์เจ้าลุจุลีตัดหล่อยอดชาให้กับปอเชื่อเขาสังอวยอวเทอร์ลันเตย์เยอพรสูอินทาวงมัวคณะกรรมการปอเชื่อเก่าลุเมืองเขาสังเชียฝังเปิดเทียเจ้าอมฟังชั่วตัวหมกงยอดตลุเชอร์นายเยสุมสางดอนจานิดถ้าเจ้าชาให้กับปอชื่อแสงตลอดชาสื่อเจ้าโจเกยตั้งจาเกยเจ้าผู้เจ้าเขียนหลังแต่คณะกรรมการปอชื่อแสงสู่ยอดโจลุหลีเทียจอเพียสื่อเปลุหลีก้าชงชงออเซียนหนึ่งก็เจ้าอวยตลอดเขียนกับปอชื่อเจียนจีนแต่เกยตั้งจามุจลิเพียสื่อสี่ข้อเศรษฐกิจหนึ่งเดอแสงว่าตอนเตาอยากตัวอย่างบรรลุหมู่จริเพียสื่อว่าเตากะเจว่าอยากเตาเพียยังยัดเตาสวดเชียชิงจ่าลุลหาหลือสื่อลีชิงจ่าลุลหาหลือปอหือเตะเถอปอหือเกียร์ยะเซ็ง
6: ชีจะมอเชียตั้งจาอวมุจลีกาเกปอหือเตเถปอหือเกียซึ่งต้องเขาฉีหนึ่งต่อมัวสถียรภาพโจฟ้าการเมืองฉีหนึ่งมัวเกจอเชียตัวอย่างให้เดาตัวที่ตั้งเหมืองอวสังเสริตัวจงเจ้งหมายชอเกให้เดาโจลุกเชิดจอกไอชีต่อเทียเกให้เดาโจโจเกตื้อเจียอยู่ปออวสาวโจเกจลีชอตัวอย่างเตเต่าตันทอยชออบปัวนังก็เตลังปอเหนียยาจวนลังให้เดาที่ตั้งเหมืองสแกนมือเต่าตันทอยชอปลาโจในเต่าตันทอยชออบปัวเก่าแต่ลังป้อนเนี่ยจะจวนลังขัวเต่าเชื้อเทียจ้วยจังอีจอตัวอย่างให้เดาเต้เก๋เนี่ยเชื้อของหายร้องหายจัวจังจังไม่ชอเก๋เนี่ยเชื้อของเนี่ยขอกู้เนื้อเต่าส่วนอุทิศงานแห่งศาลน้ำเอฟูเลยเก๋เนี่ยเชื้อเนี่ยเชื้อกู้เนื้อเต่าคือได้คือหาให้อันตีมอนเราเต่าเลยจ้าวัยเต่าชี้จะตั้งใจวิสาสะพร้อมเชื้อเต่าหมู่ชนจัวเทียหายเดาตัวอย่างจังเต่าจะให้อันติมอนเราอยากยืดเต่าจะให้อันติมอนเต่าท่านทอยยอจีเจ้าจีเชียเต่าต้นจะให้อันกาเต่าท่านทอยยอเต่าเชียจีปัวเต่าต้นตัวอย่างเต่าตัวนั้นว่าเช่าท่านทอยยอไปเจ้าจีหลังว่าอยากชี้จะหล่อให้เดาหมู่เต่าลีละเบียบเกจลีช่อทศเฉยเต่าช่วยมวยอย่างเต่าท่านทอยยออีปัวนั่งก็เต่าเช่าหมู่ตุ่เจ้าข้อหาเราชี้ยอตัวว่าเช่าท่านทอยยออีปัวชาเจ้าเต๋อลังพ่อเนี่ยยานังเก่าลังตัวอย่างขัวเต่าจะช่วยมวยยังเต่าหยาเราเจ้าเนี่ยกีบเทียนเนี่ยจะได้เฉาได้จ้วยยังเจียพอได้เชยเราเจ้าเหลือๆหยาจ้วยยังอีจอหากิริยะเจ้าชั้นจ่าลุลหอหลือเศรษฐกิจเต่าชี้เจ้าม้อเชียเจ้าปูเจ้าเขียก็มั่วกี้อวดจื้อจ้วยเชียตัวอย่างอวดเจ้าระบบเศรษฐกิจเต๋อสังชี้จังทัวจ่าเรามุ่งตัวอยู่ให้จ้าเจ้าเต้เก๋เคยเช่าไล่ฮับหลงกาเจ้าหงงประมาณเดินต่อฝั่งชัวตัวอย่างอวต่อหมู่เจอลีเพียสื่อตัวอย่างชี้เจ้าม้อเชียอวเชียร์ลาเชียสื่อก้องหลงยอดเจอลีใจยงเก๋เจ้าเก๋ตูเชียอวหมู่เจอลีเก๋บริการยอดเจ้าลู่ชอนเต๋อชิงจ่าลอยอีหยาลีเขาจ้อยหญิงหนึ่งต่อหมู่เก๋ชี้เจ้าเชิงกาชอนชัวเทียม้อเก๋เจ้าปูเจ้าฟ้าติงดิกวิสาการเราเจ้าเลยอย่าให้จ้าเจ้าฝั่งสุจีแกจะได้ขวัวเฮียต้องมดเจ้าเจ้าอวมฝั่งชัวชี้จะตั้งจ่าอวมเจ้าลีตัวสิวันเดือลุลหัวหลื่นต้องเดือเทียกีลาลุลหัวหลื่นกีขอมองกันต่อชี้จะหลงคอเทียฉีคอเตจเฮดอนจีเจ้าเจ้าอยู่หล่อต่อใจจงตุ้นดอนจีกินบริการเจ้าลื่นฟ้าเจ้าเจ้าจู้จงตุ้นดอนจีเนื้อเจ้าเขาเตจเฮเทียเสือเตจเฮตุ้นดอนจีเนื้อเจ้าสังหัวพันตัวอย่างจีต่อเนี่ยหล่อนเดินต่อลุลหัวหลื่นให้จะโจก้าเกเพียสื่อไปรู้สีก้าชงชงอัศเชนดังเก่าเจ้าสังหัวพันโยชิจะตั้งจ่าโอมุตรีก้าเกปอหือเตเฉอปอหือเกียญซึ่งว่าก่อสังหัวพันมอสัตย์ละพาโจฟ้าการเมืองตัวคอชินังมุกเกจอเชียมอลาเบียมุกเกจอเชียชิจะมุกเกจอผู้จอกเทียเกตั้งจ่าโอมุตรีลู่หอเพียสื่อลีเพียสื่อจูสุ่มโจฟ้าเศรษฐกิจเต่าตังเจียยัดเต่าเพียสื่อฉีขอเศรษฐกิจฉีหนึ่งเต่าสังสู่ยัดเต่าชงอ้อเชียหนึ่งก็เต่าเทียยศชี้เจ้าอวมุตรลีเชียข้าใหม่ฟ้าจูจีเกจระขวฉีหนึ่งก็เต่ามุตรลีเพียสื่อวยอยู่เต่าชี้เจ้าม้อเกฉีขอโจรังตีหนึ่งก็เต่าใจเส้นจีชงฉีขอระบบยัดเต่าเกใช้ชัวฟ้าเกินตันจีเทียอวกับม้อเกยงจีจงดอกอู่ตัวสังจำปัสสังชี้ชะลาจัตโตเกฉีขอยัดเต่ายาหัวชาเทียหายเด็กเกจอนเย่สังจำปาสักเต่าชี้จอตั้งจากตรงจุลวิสาการอวดเต่าตั้งเจียนยอดตรงเต่าลุ่นเจียนหลู่จังจังโจฟ้าเกตั้งจากอุโมงค์ลิเพียสื่อฉีขอยอดตัวยาหัวชาเพื่อให้เด็กเกจอนเย่มุตรลิวาลาแห่งศาสตร์ให้จอดตัวเกฉีขอยอดตัวยาหัวชาเพื่อให้เด็กเกจอนเย่เต่าจ่าเฉยยอดตรงทุติเป้เจ้าลุ่นจวดหลีตาเท่าหล่อยอดตัวสังจำปาสักอวยอวดเท่าหล่อนเต่าเยอพินพรพันดานุวงหรือเท่าคณะกรรมการปอชื่อสังเมื่อเธอคณะกรรมการปอชื่อตัวจิงปากเสเธอหรือเธอคณะกรรมการปอชื่อเมืองเทียนดอเจ้าเจ้าอมฝังชั่วตัวหมกงยศรู้เชื่อนายเยอผินพรพันดานุวงตลอดเคเป้าเตียจงจุลวิสาการอวดต่อตังเกียนยศรดาวลุ่นเจลูจังจังเจ้าฟ้าเกตั้งจ่าว่ามุตรลีเพียสื่อฉีคอยศรยาหัวชาเทียหายเด็กเกจอนเย่เราหนอยอมมวนดาวยาจังจังอวยยอดตู่ตัวหมกงยศเต่าชี้เจ้าหลอนทวักเทียเทียกงโจกีตั้งจ่าอวมุตรลีวาลาแห่งศาสตร์ให้เจ้าโจกีฉีขอยอดโจยาวชาเทียให้เด็กเกจอนเย่ปวดจงฝือต่อจอเต๋อต่อโมเกชิชลาเทียเต๋อลูปปอใจชัวตัวเล่นเต๋อจะหยินแห่งจอนเย่ 我到等姐个正门要转到给等家个找木找里路好撇，我到等姐要找路时候那样不用顺团，如他叫家一个把这生要度了，谁说路路好路个三下坦干梦，到了托铁找找给等家木找里撇死很散，还找找给起可要找要杀铁还得给找你要找就是好像二千能够下木找找像二千被叫。天照照绿绿度退照顾整到了娘照照片时给起可捏照做切分。
7: 叫叫我操我只给公操手 internet 天都借用保守或者照都将死胎。这里的路边真没少点那得被叫路叫里向二千能够找呢要叫是这种老太度第一好多将边站弄开。看那是破击和家不和给人生老到家叫我操我要能太只给公操手 internet。贴子借有包了是干攀难 online 没有能够知能不能够一能找都将死胎这么着急找了别给这里错。我叫我操还老要都将死是破击和家不和给人生错到你找是好母出车八八能只给公操手 internet。贴子借有包了是干攀难手和脚你找到这道阔了是红黑一天。เจตาควลชีฮงเฮมอินทัตเจตาควมินตาเทียนลุเจตาควลาเซนเท่านุติเก่าเจ้าลุจอหลีเท่าหล่อเช้าเจตาตุจังสื่อต้อนเราชอนเตอเจ้าลุจ้อยย่อเยอพันตีใส่คำสุ่มสี่คณะดานตุจังสื่อช่วยชวนนังกาเตินตรงดานสากุลช่อชิดเจ้าทรงเหล่าไทยตุที่อีเทียนตุจังสื่อต้อนไทยชอนเบจายย่อเยอพันโทที่ญาสัพพะรังสีพระมานากุลหรือถ้าตัวจื้อนังกาเต่นดงเมืองสังหนงไข่ดาวเจ้าจะมั่วฝึงชวนเต่ออตอต้นตะกงเกเจ้านังเก่าจิตุนังไทยเราหนอยาวัดเกจาริช่อให้เจ้านังกาเต่นดงเทียตัวจื้อนังจะเตะเฉาเฮาเตะเฉาเหล่าจะเลทีจิเจ้าจัวทักสอบพอซองไอ้นู้ตีนังเก่าเจ้าลูกก็อ้อหลีซ้อเชนังเก่าเปล่าเทียวเจอมาติปอรงแต่หน่อจื้อเหล่าเทียหน่อจื้อไทย
9: องค์การอัยการได้จ้องเสียเกินตัวเคลียร์ต้องยอมรู้ล่อผู้แทนกรรมวันต้องเตะเฉยเราที่จั่วนุตินึงเอาหยีรู้จั่วหลีเท่าหล่อนอองค์การอัยการได้จ้องเสียเกินเต่าจ่าต้องยอมรู้ตัวเคลียร์ต้องเต๋อได้ต้องยอมรู้ล่อผู้แทนกรรมวันต้องเตะเฉยเราที่จั่ววัยวัฒน์หล่อนเต๋อยายทองจันทร์ภูมิพันธ์กรรมการคณะพักหรือไทยปังสืนราสาพันธ์กรรมบาลลาวมั่วคณะพักคณะจ่าจ่อองค์การอัยการได้จงเชียเกอร์มั่วจอกคณะต้วนเดอปังสืนราสาพันธ์กรรมบาลลาวคณะบริหารงานเทียสมาชิกกรรมบาลต้วนดอกงจงยอลูเรานอจ่าเฉยฉะจองตัวเคียจ่อจอนเจียลูเทียเพียสืนเดอมาตีปอรงลอกุอียาลีกาเกเพียสืเจ้าสมาชิกกรรมบาลเปาเทียงกาเชียเจ้าหมูวัดชัยเตียเตอร์เจ้าเกว่าลุลุเฮาลือก่อใจเจียนจีรงเทียลอดล้อนถวดสาตัววัดเกนอกูตำลงเกชาติสื่อเจ้าเกเจ้าเคียเจ้าปูนแต่คณะบริหารงานกรรมบาลยัวชื่อข่าวเทาลอแต่ยายคำหนูทอนสุวีเลิศคณะพักหรือสาพันธ์กรรมบาลองค์การอัยการได้จงเชียเกอร์เทียตำลงเกนตัวเคียจอมด้นแต่จังจังแต่ปังสื่อได้สาพันธ์กรรมบาลสื่อลีเกวตีย์จงเจ้าลูล่อผู้แทนกรรมวันเราทั้งเตชัยเราที่จั่วจ้าใจในแต่ซาผ่านกรรมวันเราเราที่จั่วเพียสื่อจิคอเกวเขาลือกรรมวันชี้ชงออเชียนหนึ่งเก่าเจ้าซออเชียไปเจ้าเพียสื่อเกวเขาลือแต่คณะบริหารปังสื่อราซาผ่านกรรมวันเราเราที่จั่วเทียมาตีจงเจ้าลูครบคณะวิสามันเราที่อีเขาเคยเขาจงเจ้าลูตำลงหลวงขวนตัวเจ้าเคียรอนแต่ยายทองจันทร์ภูมิพันธ์ใส่เจ้าเกาะคณะบริหารงานสมาชิกกรรมบาลเจ้าหมุนทวจาเทียเจ้าหมุนตั้งจันเลอัวอย่ามัวเกใช้ชัวเชีย
6: จมลงมาที่ชัวเฉดลิเปเฉดตำลงตาเท่าลมนอกุยสอสื่อเนื้อเท่าที่เธออย่าลิซินอมุเปหอชิเจ้าลมลงสอสื่อเนื้อเท่าใจสัง
10: จังตงยัวก็อิลูรอเดอต้อนสังน้ำแห่งเมืองใสหล่อวัวรอตีไทยเกยเนื้อสังตะขารงทศนันท์นัดเดินกับจีลุจโจหลีชงนอกรมสการเป็นเรื่องเมืองใสตั้งจ่าพิธีจังตงใจโยเกาอิลูรอต้าสั่งน้ำแห่งเราวัวรอติไทย ตักเขาว่ารอที่เก้าอี้หมุดจอเตารอหนึ่งเก้าอี้เดิมเมืองไซเทว่ารอที่อีปัวอ้อหมุดจอเตารออีปัวหนึ่งเก้าอี้เขาสังรวมไซยอดตอนเดิมจีสมุซอนรอน้ำแหงว่าประธานรอนเดิมเยอพลจตวาตุยพมีไซกรรมการสุติพักสังเลขาคณะพักกรรมการเท่าการเมืองกรรมการเป็นเรื่องสังมั่วคณะพักคณะบัญชาเมื่อต่อสั่งองค์การปกครองรอเทียบไปสั่งแล้วต่อรอตกงแล้วต่อพิธีนอเยอพันโทสมพรสุริเฮืองเธอพันเนกการเมืองกรมประชาการไปเรื่องเมืองไซต่อละมูลอย่างสตอจันเตอร์สรุปสตอการตั้งจาปฏิบัติประเมินจินชีเกจิยุยินนึงเทียบรอติไทยตะเคยต่อให้ปอดสตอขอรงเชิญย่อจังจังกุยาถือแล้วต่อรุ่นฮอลลูดคนดัวฟ้ากันเมืองเกษาจอกเทียเดือดจอกเกษาหลอกว่าเขาจังจังโอยาต้องสั่งที่องค์การปกครองรอว่าตัวจอดต่อมติหลุดจีเดือดผักลัดละมุนทุกเทียต่อไปสั่งเสดอก่อจังมั่งต่อที่เขาเกเดือดกาติไทยติเชอติไทยเกย์ยังสั่งยัดต่อจงนั่งเสดอเดือดผักเกจลิชอนเดือดลัดเทียน้องเดือดจังจังหรือยาเสดต่อก็ไปสั่งเสดอเมื่อเก็บป้องกระเชียต่อต่อจะเขาเก็บว่าจะช่วยตอนเด็กเก็บที่ไทยเก็บยังซึ่งชิจันตอนที่ว่าเขาหรือว่าป้าเปย์ชื่อหื่อต่อขอจีรงเทียนยังตอนเด็กช่างจ่าว่าอยู่ใช้ชัวเจียเต้จ่าโอเคน้องกูจะตอนเมื่อเก็บจีเศรษฐกิจยังตอนเด็กเก็บเด็กเก็บน้อยสลีเก็บว่าลาลัวเก็บตัวเชื่อชูเก็บว่าก้องว่าลงว่าตัวก็ชัวอย่างหนึ่งตอนเด็กเกย์สนิทอีกเกย์รูรูตอนเด็กเกย์ปั๊มเหมือนยอดตอนเด็กจ่อจุ๋ยหนึ่งเที่ยวรอติไทยเกย์ยังสังรงเด็กจ่อมาทานเกย์จีคอจุ๋ยหนึ่งเที่ยวจ่อมาทานเด็กกาจีรอติไทยเกย์ยังสังเด็กเขาตัดสังน้ำแหงยังย้อนดูเด่นเด็กดูเหมือนใส่โมยอหนึ่งกับชาลาเมื่อหนึ่งตันทอยอก่อเสียชิบปวดประจวบจวนลังป้าเนี่ยเต่าเชียอีปัวชาจะอีเล่งมัวออเชียไปปัวก็เต่ารู้ขโมเจยี่สิบนาทีพลจะตวาดด้วยพมิไซกูเต่าละโมจ้อนแต่ยังยืนรอที่ไทยเกณฑ์ยังสังรงตะเคียนเต่าจ่อจุ๋ยหนึ่งเที่ยรออยากจีย่อการกวงก็ยัดต่อเมืองปักแบงสะดมไซรอปังเงยยอเต่ามัวยังสังอียัดต่อเรานอนยอดตอนเด็กกะชีตื่นหวงก็ประเพณีสุติชงวัฒน์หนึ่งเก่าเตาว่าเตาจัดล่อเชิญหวงก็ยอดตอนเด็กได้นำของเมืองปักแบงสะดมใส่นุติหนึ่งเก่าชาลุจจ์เลี้ยชงวัฒน์หนึ่งเก่าเตาสลียอดตอนเกชีตื่นเด็กปั๊บไปรอปังเงยยอดตอนหมวกเก๋มายังยอดตอนสังอีรอนอเตาใจขันของอีรู้ขันรางวัลอีลูดอตองเนียสดก็ออลันกีบจอมวยังเชิงอ้อยาเตาหลอนเดอปั๊บเปอรอดอนเจ้งเตาใจขันรางวัลอีลูดอตองเนียสดจูลันกีบยังเป๊ยาเตาหลอนเดอปั๊บเปอรอห้วยเหล่าเตาใจเนียสดยาชาลันกีบยังเปล่าเตาใจเนียสดยาชิลันกีบหอนยาเตาหรือปั๊บเปอยาเตาใจเนียรางวัลสมเสยยาเปล่าลันกีบตัวจ้อขันเที่ยหลังวันเนื้อต่อรอนอกูยาเยาใส่เนื้อสินสุพันธ์ทองกรรมการพักแสงเลขาพักเมืองเที่ยเยาอินแปลงปัญญาทองหรือท่าเลขาพักเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปักแบงนั่นเองเก่งหวงก็ชงนอกูยาจัดเฉยตอนเด็กกีซึบซานเที่ยเกย์ชัวปอฮือจู้จีกิจลักขวาตัวรงเก้าเนื้อตอนเด็กท้องถิ่นเฉลยเตาจีมอลอมเดชงเที่ยวกูอยากเก๋สุ่งยูตอนเด็กเก๋ตอนจีเขาเมืองปักแบงตอกขอเตียนยอดตอนรู้เมืองนอยอไอรู้เมืองการตอนจีจังจังมั่วชวนตอมเบยอดตอนทุได้ทำคงเก๋ชิตือนอยอมั่วจอปั๊บเฮวตอโตชิตือเดอองการตั้งจามเมืองเที่ยยอดตอนเขารอเขาเมืองตัวกงโอเคเขานอยอมั่วรอปักแบงยอดตอนป้ารอปังเงยรอแกงสร้างรอดอนสะอาดรอศาสนารอดอนแจ้งรอห้วยทมห้วยเหล่าเทียปั๊บเปิ้ลยอดตอนเด็กกะตั้งจามเมืองยอออป้าหอยอดตอจอ หนึ่งอวดเต่าตรงกงก็นอตันทอยามัวไปปวดแต่ลังอวดเกตกงยะตองโดยพิธีนอกูยามัวพ่อมณีจันวิไลจิตคณะสุติภักสังเธอคณะโฆษณาดวกเคลียสังตูจอกเคลียยะตองโดยเมืองปักแบงเยอร์สัญญสินสุพันทองกรรมการพักสังเลขาพังเมืองจงเธอจอมเมืองดอตโตจงหนึ่งหัวหือยะตองหอเมืองปักแบงเธอเหลือคอเต่าตัวกงโอเคอย่ารอเจสซอมบอง

บริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาซอเจ้าเนี่ยจีกติ้นึงจายอดทงสุดสวลุเตแถวต่อเป้าไฮเตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเจ้าโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเจ้านึ่งบล้อหมู่เจ้าสวลุเตแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเจ้านึ่งใจเตแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเจ้าเตแถวเหล่าเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวว่าเขาหลือจะเขาเตะเฉาเราเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อจะเขาเตะเฉาเราเตาถาวรลาชีย่อตามุลีจีเขียนแดงเตาท่านเบียงล้านลัวเทียแดงเตาจอใจอวนล้านลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดงเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวลุเตะเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสันสัดลาชีเขียนต้องเต๋าเชื่อใครชี้ยัวสายัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียหลงสันสัดตัวย่อจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสัตตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีจีเจ้ายี่ยี่อีเป้สุนจีเต่าชวนลูกชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาทรัพย์บริการอวนต้นเตยจำกัด

จมลงมาที่ชวยเฉดาเลนได้เฉดาตำลงตาเท่าหลงมโนกู้ยาสาสื่อยัดดอกเตี่ยเทียนดอกสาสื่อใจแสงยาลีหลอดสนอกู้ปอตาเตี่ยลูชิฮันแต่เป็นตัวสต้องจั่วหายสาสื่อต่อตาเท่าหมดละไปเป็นหลังหล่อนยังสาสื่อยัดดอกโนนอไม่เยี่ยสังชงฟงสังชงเที่ยกูอวดเจอสังเล่าไปเฉดาจั่วหายหลอดจอดเจจินาซื่อฟงลูจงดอกจมลงเฉดาก็จวนจีดอกจักรีนักกัญญาจงสาชิฮันเชียตันเตี่ยเป็นมัดตลอดชินจีดัว

0: จอจอกสอเสืออย่าตื่นอย่ายุ่งอย่าลูกคออย่าจอ
1: ย่ารงจำลองมาชัวชัวตู่รงเชียต่อใจเสดาละกงจอเป็นตัวสต้องจัวชะเก็บเป้าจอจงไม่เหนื่อยยาวเป็ดชาตอกย่าจอตัวจังเหวียงจันอีนูโมอ้อเจ้าระบบเอเอ็มเท่าตาสู่อีชินดาจอจอออชีระบบ FM จวดเจ้าชาจุดเป้เมกะเฮิร์ตยอดชาเตอร์เท่าเก่ายี่ชีเป้เจ้าจอดเก่าจวดชี

那个人用手找呗，叫你叫自己那么着叫个叫代替叫碰叫油，听好那个人用手找呗，一找没有钥匙的出车辆，钥匙在到时的那么着边都啥东西啊？你找弄哪？我见到你找弄哪个要弄完手解释，听用些还得被叫被都没有啊？跟到叫完再某个得了了弄哪？是的要到这个。ลาวาลาเจยอตากาลาปาเนปาสิเทียอิเชกุฮาเตนุนอเตจอยอตากาลามุเจนเชยอชิยังลาจาฮอจองดูตอเกลอกุยมัวกันโตตะกีมะเลฮอลอลอกุยมัวเทียยอตาชิเจเชเทจงเชียงคาเตเปจามิตุมิญัวชะละกุตอใจซอกเกกันดอกันดายาชิชัวชิวาชะชะซังยาเปจามิญัวมองยอตอยาฮาวชาเจเชเทจงเชียงไฮเตียนเนี่ยเทศีอายุสาเปเตเมตุมิญอมงการดาวการดาจอนระเตลุเจกะยอนทูเดเฮาเจเฮาจอการลังจังเมกูเฮาเกเฮาเจเฮาจอเทียนเหล่ากูยมัวยันในจอนใหญ่เนี่ยเทศีมงการเดละหลังจังเชียงไฮเตียชดายวะเราเชียร์เราจะเกิดการเชิดเราแรงเนี่ยแรงสีก็หอยยงว่าคือเทียจะหอกเขาเจ้าหอยรอเราก็จะชวนหอยเราป้าเนี่ยป้าจีเทียหอยต่อเส้นต่อเส้นเดาวีเป็ดจะหอยลืออีอย่าป้าเนี่ยป้าจีอ้ออย่าไปอย่าต่อกันต่อกันเดาวีอ้อขอนอย่าต่อหมูเก่งรื่นใจเฉาะไปรุ่นหนึ่งแล้วอย่าไปชัวก็ที่นึกจำมองจำลองมาชวนนู่นนอไปละชิ้นจีเนี่ยต่อเดินดูสอดตรงจวนนอตรงหายสอดตรงจวนกุมบาตออาลูเป้าลูท่าชวดสุภาษังชวดคือเทียยังจะรอชอบพูดเราชดตอมน้องเทียยังได้วันเดินเดินเอาไปชดหาชี้จอมลองอีจัดสุภาษังอันเดจอตากาจัดสุภาษังนั่นแหละไปมาหาตากาหลาชินจิดวา

จะเนจะซีนอมอตอเปจะตุจันสายจะพ่องจะยือเปชะกุตมนองอีจะสุปาชังดะตุมวนซะจาทาวละละเทียเจชะกะเตกุยะฉิเกลอเจอาจินดาวลายังจะปุตอเปจะวะตะตะสะสิมนองยอตอดะเป็นดุสะตองจัวยอตอนงนอเทียเจเนจะซีเทกะเตนจามงยอตอนยอชิฮะนอยะอีนยอชิฮะวะมัวเกพอชินดอจันดอยะชื่อสังยานยอดดวงยนต์ตาต่อยานโยชิฮะว่ากามอมบัวสังเสริญยอดต่อหอไปได้เฉยยันเดียวไว้ขอเกี่ยวผู้ต่อไปเตเนเตจีเตตู้เตนชายเตมิตุมิญัววิ่งหายเตียนยอดต่อหอเกี่ยวคือฟังตอนดาวลายจีปูมวงไก่บัวเลยเทียชะเดลกูจีสามหมูยงไก่บัวหลอนนอยอดต่อโยชิฮะหนอเทียวีปอต้องหายเตียนเตกามอมหนอไปสังเสริญพอตัวเชียร์เราเชียร์บัวตัวละจังตัวยันเดินหน่อจืดที่เราต่อเติมจันเดินจังตรงเยียตัวมันจะไปช่วยเราทดเสียแรงก็ช่วยเราจอดเชนเดินจอดเก่งน้องไก่บัววิ่งหาเตียนบัวมัวมอเอ๋ไปอยู่ต่อจอดเชนเทียก็ตีนจามองตัดสังหาเตียนเรื่องตึงหอมัวตู้อยู่เงี้ยมันใช้กว่าหลับไปอยู่ต่อจอดเชนเดินจอดเก่งน้องไก่บัวอีเมนดูเทียจอต่อข้าวเตี้ยเชียร์หน่อจีมันตึงมันเลยไปมาหาเตี้ยจากข้าหล่อนอาลอยังจีเลยอย่าลืมถึงหอหายเตียโอ้จัวลอยโยนอเก่าลอยโยนอซื้อนอลาเปียโตล้อมมอนอเตาเตเชียปล้อมมอสะเตเกกัวตุควรใส่ก็อีตาอัตาเทียหาตุตือยิตือหันโยเตาหลอกขอนอยอีขอห้ายะโยยงเทียวิเตียยอดโยนออาจิลาปอลังกีเจ้าลอยยอดโยนอกูจิชัวมัวเทียหอหอเชียละกูสังมัวมอนี่เทียนั่งเราก็ตาต่อยันโยชิฮะว่าคือยอดเจ้าลูกหลอกกอง

บริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัดชาสอตเนี่ยจีกตินึงจายอดท้องสุดชัวรุ่นเตะแถวต่อเป้าให้เตียเป็นบริษัทมั่วเกมบริการอวนต้นเตยเตาโชดาสื่ออีอวนต้นเตยชื่อใครชื่อหยวนเตานึ่งบล้อหมู่เตาชัวรุ่นเตะแถวอ๋อเขียนต้นเตยวีซ่าเตานึ่งใจเตะแถวตัวยอดว่าเฮาลือเทียวันละหลวดเตาเฮาเตะแถวเราเป้เขียนต้องเตาเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเทียเขียนเตาจอใจเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวหัวเฮาหลือเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเปล่าเขียนต้องเตาหลงสังสารเจ้านึ่งจะเตะเฉาตัวย่อเจ้าเฮาเตะเฉาเหล่าเตาถาวรลาชีย่อตามูลีจีเขียนแดนเตาท่านเบียงลานลัวเทียแดนเตาจอใจอวนลานลัวเจ้าวันต้องเตาอยู่มั่วอาเทียใบตัดดินลาชีอวนแดนเตาอาลินดาเกิดที่นั่งจามมองยอดท้องชัวรุ่นเตะเฉาย่อในลังตือสาตัวอวดแลลัวสาตัวย่อตัวอวดสังสารลอชีเขียนต้นเต๋าชื่อใครชื่อยัวสาหยัวอามัวอาอวนเต๋าอาเทียดหลงสังสารตัวย่อจะเฮาเตะเฉาเหล่าตาลีในตัวอย่างหูเต่าเต่าตูสตงยี่จีเต่าสุนอ้อสุนอ้อจัวเปล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่สุนอ้อสุนอ้อจวบเล่าอ้อสุนจัวอ้อยี่ลาชีสุนอ้อสุนจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีจีเตาหยี่หยี่อีเป้สุนจีเตาชวนลูชิเหอร์ชอมเบตูชาซอบนไซว่าจ้องเจอบริษัทมหาศัพท์บริการอวนต้นเตยจำกัด

0: รายการพัฒนาก่อนเนี่ยการเรียน
1: รายการกีอ่ะยิ้มยิ้มสนิวันศุกร์ตั้งดะเวลากะบ่าโมงจะรอกะเป๊ะโมง
0: ดาระบบ AM ขึ้นเรื่อง567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นเรียกครบวันเมื่อ130กิโล

ซึมบายเล่เบิงบอเมื่อกำยังซึ่งรักแผงลอยจำหล่อจำกลครอซึมดอดตอนรับกดรายการเฮลเลาะกะโมอีปึบเหยาะยามซิงิสิกีเกือกะเมื่อมือกะปาร์อามงสิบหนึ่งปาร์ปันเซารกกะเมื่อมือแรมรกกำมงสิบลาวมือกัดเราเซียวเปล่าสิกีกายจัดรายการออริยงมาเตแฮมอีเปิ่นกำยังข่าวเปิ่นกำยังเพลงเปิ่นกำยังเติมโดยโคซกสมเขียนตะวะก็จะกายฝากไปเยอะออริยงมาเตแฮมอีคือกายจัดแนวเลิกกายประเนืองอุ่นเกี่ยวกับการศึกษาสิกีเกิดเมื่อรายการการศึกษาเพื่อก้อนแน่จะเมื่อก้อนแน่ก็นำเมื่อก็สามารถที่จะกำยังเพื่อนก็นำเปิ่นกำยังหุ่ยแล้วกายตัดต่อวันเจวันก่อนที่เปิ่นกำยังวันกูญวันเนิงเกี่ยวกับเหลาะสำคัญเดกการศึกษาแต่เหล่าอีซึ่งเกิดเมื่อกันแจปางประลงวันเจก่อนอีเปิ่นอนาคตหอการมัดกำเกิดเจเลอะเหล่าบนเล่ห์กีกับแตงวันอีเหลาะเนิงชายชายแตงเฮรเนิงเนิงมากนี่แหละคันเตเปอร์เฮียนหนังสือมันเพียงเรานี่แหละคันเปอร์เรียนจากกุ้งกับปกุญกุ้งกลางเพียงคันเตเปอร์ยอเฮียนเตกับอาหารเลาะเนิงเตกับจะกลายมาคนเอียคนโปรยตะกุ้งนี่แหละเปลี่ยนแต่งเมื่อก่อนจะเปลี่ยนแต่งจะนี่พร้อมหน่อยแต่งมันพรีมพ้นเปิ้นรับรางเปลก็จะเหมือนพรีมก็จะเปอร์กลาดเปิดตำกะซึ่งทุกซึ่งโรคนี่มันพริมนี่แหละหักเตะหักอาหารเลาะเนิงอาหารเลาะเฮรเตก็จะสามารถซอกปาดซอกเปื่อนกระมูลงอร์ตรองในการดำรงชีวิตกระเมื่อเคยจะเปื่อนกระมูลกระเมื่อเคยจะระมังก็ต้องเมื่อคนอาหารเลาะเนิงนี่แหละจึงจะสามารถแต่งเปื่อนแต่กำเคยจะระมังนี่ก็ต้องเลาะความจอความกันรอกับปริญญาเตประเมอโอแต่งแนวกลิ้แนวผิดกฎหมายกันนี่เกิดกับเปลือเอ็มยังพริวารตาตะวังกีเกิดกับคุญวารรองวารแรงแล้วแต่เกิดน้องเมื่อวารแบบรำอุดวารจักีเกิดจะกะมะพรุงหรือจะกู้รอดเล่เล่จะเมื่ออารวันที่ห้าที่หกนี่แหละจึมจึมนึมเลขจะรอดวันครูแห่งศาสตร์นี่เกิดจากกรรมะอัลกูรอดจากนี้จึงฝากไปเยอะอวนยงมาเทมอียัตตะกุงยัตตะกางอวนสติระวังรอเอ็มวันกะเกี่ยมกันเตรืองเครื่องคลองมุมเมื่อในแหละกรรมยัตตะนอกป้อนเกอสกอป้อนเกอเตอร์ป้อนเกออายอพร้อมอัลกูรนี่แหละดาสันทรานกีอียอกรรมยังเพียงดารายการอีกีการหุ่ยอีก่อยไก่เราย่ออิเม

0: Ye, ba ko nung promotion ve data kun ke bar da app yu mani ge teng ver ah me lau nai
1: han le me sing me yo hayat ar me preng nung loj leo da ke ni gi pa me ji puen leng data kun ke bar pung ni nai bang nong plut an de rot 15 son roy tem nai leuk neu me ko le
0: o ba nung ri per ve yo
1: neu o jo sok nung da app yu mani man ko mun da be sai le 168-030-9168-168 หรือดาลวง Facebook You Money เอิ่ม You Money งอเลือกสิงกะเลือกปรวย
2: ฝากไปเยอะวันยงมาแต่แฮมอีเปิ่นกำยังปาร์เพลงซึ่งเพลงกระโมยนี่กระเมือเพลงยงมาแฮมอำกูตายเพลงกระปาร์นี่กระเมือเพลงบุญตายอํารอดฝากไปเยอะอ้นยงมาแต่แฮมอีเปิ้นกําแยงดาสินตรานรายการกีกะดีอีเบอร์กายกูดดารายการอีกิเมอ่ะอียอกําแยงข่าวกระทรวงศึกษาธิการเปื้อนเตวิจัยวิธีจีจอยส่งเสริมทักษะภาษาลาวกับการเรียนเนิงหนังสือเตนังเฮียนสันปฐมกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาหรือสสกภายใต้การสนับสนุนยูทูบจอยเรือจากรัฐบาลออสเตรเลียผ่านแผนงานโครงการบีกว่าเปื่อนเตดำเนินการค้นคว้าวิลยะซอกปลายงอร์ตรองวิธีกำจีจอยอวนทักษะการเสียยองภาษาลาวนี้อวนนักเรียนโดยเมื่อเฉพาะเมื่อกลุ่มนักเรียนกำนองบดาเปื่อนเตเสียภาษาลาวยัตตาหลักสูตรหรือว่ายัตตาครอบครัวยัตตาก่อนกลางนี่แหละการค้นคว้าหรือการวิลแปลแยงเทือกี้เมื่อการจัดตั้งปฏิบัติศูนย์ค้นคว้าภาษาลาวสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์การศึกษาหรือสวสรวมกับแผนงานบีกว่าจุดประสงค์กำจีเปื้อนกำหน่อยจีแต่งตัวกี้เพื่อวิลแปลแยงเพื่อเมื่อการศึกษาพัฒนาการเรียนเนิ่งเตนักเรียนตลอดระยะมวยสกเรียนพร้อมทางประเมินเหล่าสาวิธีการซิดซ้อนสภาพแวดล้อมยัดตักลวงหงเฮียนกับการกับซื้อการเรียนการสอนนี้ส่วนจอยอ้วนนักเรียนนี้อาร์เลาะเนิงมากประเวยมั่งหรือจะเมื่อทางกันนี้พ้นการค้นคว้ากับจิเบนเตเตข้อมูลกันนี้ยอดเซยองอ้วนกับเมื่อพื้นฐานกูดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเจอระดับปีศาสีบคู่กับการจัดปฏิบัติบทเรียนเพื่อส่งเสริมด่านภาษาผ่านการซื้อหรือผ่านการเล่าต่อยอดนี้เกี่ยวกับการศึกษาการฝึกเล่าภาษาลาวนี้งอร์กาลมัดการค้นคว้าเทือกี้เปื่อนเตเริ่มต้นด้วยกองประสุมคันดาเซนทรานนี้ตามด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมแต่ละอาทิตย์ที่กระปาร์ของเดือน9นึ่มปาร์ปันสารกโดยอาคนต่างโพจากกระทรวงศึกษาธิการกับภาคส่วนซึ่งปังนี้กูดรวมกดีอีกายเราเรื่องเกี่ยวกับอาการฝึกเราภาษาลาวตัวกี้เปลี่ยนจะเน้นเกี่ยวกับอวนนักเรียนนี้อวนเราะภาษาลาวยัตตากลวงหงเฮียนหรือยัตตากางก็อวนเราะภาษาลาวเวลาเราพร้อมเยาะเมื่อกับเมื่อก่อนคนลาวก่อนแจนี่นอกจีเนื่องรีนอกจีเราเซเป็นประจำแต่อีเมื่อคนสนเผ่าอยัตตากุงยัตตากางนี่ก็จวนอีฝึกเราภาษาแจพร้อมมาพร้อมยงเพื่อวันเกิดเราวันเกิดคล่องแคล่ววันเกิดทึกยักกับพยัญชนะเวลาอีสื่อสารอีเราอีรำปองอีสโรพร้อมแจเกือก่อจียักนอกก่อจีเข้าใจกุฎระเยียมรีเวลาอีเฮียนเขียนถ้วยอีก็จะเขียนวันเกิดทึกตามหลักการไวยากรณ์ขันอีเขียนปืดทึกเราตามกะลอเตเราตามกะลอเตสโรแล้วเกือก่อจีปยักเวลาอีเขียนคำหอกคำห้องเขียนประวัติเขียนเมื่อเกือก่อจีเพื่อพาดนี่แหละเปลี่ยนกับจีวัดระดับตำแตกเตเราเตมือคนปาร์ลเนิงหรืออาร์ลเนิงเตะก็จงมันเปลี่ยนคนปาระดับเนาะเราจะนี่กับคราวกับเปลี่ยนเราพยายามเตจะนี้จึงฝึกวันก็แน่อีายามกี้กายยัดแต่ห้องเฮียนเรากำแจพร้อมเยาะพร้อมเยาะกูแล้วกายตะกางก็อ้วนเราภาษาแจพร้อมมาพร้อมยงประเมินเราอีจีลงศาสตร์เกิดกะมูอีกก็เปื้อเปิดแจ้อีกก็ต้องเตเปิ้นเตเรียนย้อนก็เกมือภาษาทางการกะมีจะเปิ้นเตเซยองยัตตาอนาคต ตกี้คืออาหลอสำคัญเสมอแต่ภาษาสันเผาตกี้ก็จวนอีรักษาเสื้อเปอร์ก็บ่ต้องลงแหละยังเมื่อก็บ่มาจีเล่าแต่ภาษาแจ๊จนเปลาะเล่าภาษากะมู่จนจะลงภาษากะมู่ตกี้เกิดกับเพื่อนไหนต้องเรียนย่อพร้อมย่อตาทานวงเพชรอุดมฤทธิ์คนอำนวยการนำสถาบันคนขวาวิทยาศาสตร์การศึกษาประธานกองประชุมเพื่อนเตเน้นนักเราซะการปรับปรุงทักษะด้านภาษาเมื่อการเรียนเนิงประเมื่อแต่การสนองปึ้มแบบเรียนหรือจัดบทเรียนเสริมคราวนี้เปล่าแต่อีน้องเมื่อแต่เกินแต่อีน้องเราจำเป็นต้องเตเพื่อนกู้ระเยี่ยมอย่างชรุสรเมกับเกิดกับเรื่องกำเกิดเกิดเคลื่อนยัตตาห้องเฮียนพวกเราจะมือวิธีการซิดซ้อนกับซื้อการเรียนการสอนสภาพแวดล้อมกับเลาะเกี่ยวพันกับการส่งเสริมยุตตุลการเรียนการสอนเด็กก่อนแน่พร้อมกันนี้ก็ต้องติเปื่อนซอกปาดวิธีงอดรองเพื่อสนับสนุนยุตตุลคู่อันสามารถตอบสนองต่อกับเลาะความต้องการเด็กนักเฮียนกำซิ่งกำเกิดมือพื้นฐานสำคัญดันภาษากำเกิดตั้งย่อนี้กับมือประสิทธิภาพตาทานไมโคคารีเลขาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียเปลี่ยนเตลาซะทักษะด้านภาษาลาวกับทักษะการเรียนหนังสือกำเกิดครั้งแรงสำหรับสันปฐมศึกษานี้กับมือพื้นฐานกำเกิดสำคัญการเรียนหนึ่งยัตตาอนาคตรัฐบาลออสเตรเลียอาเลาะภาคภูมิใจเลระเยี่ยมกำเตเปื่อนสนับสนุนยุตุลอวนการอ้าการวืลปาดวืลแยงเทือกี้เพื่อจอยอวนก่อนแน่ลาวอีอวนกูดโรงเรียนแต่ป้วนก็อ้าคอจำกัดด่านทักษะภาษาสามารถอาส่วนรวมยัดดักลวงห้องเฮียนนี่เปื่อนอย่างเต็มส่วนอ่ะผลสำเร็จในการเรียนตายเตยเลาะกระตือรือร้นในการศึกษากับลดพรความเสี่ยงในการเรียนห้องเฮียนก่อนกำหนดตกี้เกิดเมื่อตาทานวงเพชรอุดมฤทธิ์ผู้อำนวยการนำสถาบันวิทยาศาสตร์การศึกษาก็กับตาทานไมโครคารีเลขาเอกอัครราชทูตออสเตรเลียก็เปื่อนเตกุญเลาะสำคัญเกี่ยวกับการศึกษานี้จริงออรยอเตปางกองประชุมเพื่อวืลย่อคนควาปาดงอตรองเพื่อแต่งอ้วนก่อนแน่นี้อาร์เนาะเนิ่งด่านภาษาหรือเสยองเราภาษานี้อย่างของแค้วเราลูกเราเรียนเราเริเนิ่งโดยเราทึกเราหยักเราแมนนี่แหละแต่คนสนเผาแกรมมากเหมือนอีกุยนี่แหละจุมือกี้คนสนเผาอีกก็จำนวนแน่บางเทือกยัดตาตัวเมืองเกิดก็ยัดปนกับแจกับมงกับคนสนเผาอื่นๆก็เอ็ดจากนี้ยัตตาห้องเฮียนเกิดกะแฮะเปื้อนเรื่องการจีบลอกบุลีเรื่องอีเมื่อคนจำนวนแน่อีก็จีจุปันกะแน่ประกาศแสดงเรียนยัดกะยัดพร้อมย่อกูเตลำปองสโรพร้อมย่อก็จะเล่าภาษากะมุเล่าภาษาแจ๊จะนี้เวลาอีย่อล้มเวลาอีย่อสื่อสารย่อลำปองย่อเล่าย่อปรโอมกับแจ๊คืออาจจะเปื้อลุเปื้อรีนอกจีเปื้อเข้าใจเตจะนี้ตัวกี้จึงเมื่องอตรองเมสำหรับการฝึกเราภาษาลาวจะนี้มายงเมื่อเปื่อนกำยังรายการกี่แล้วยัตตะกางก็อ้วนออรยออีฝึกเราภาษาแจอ้วนก่อนอ้วนเจอีใช่เราภาษาแจบางคนจบปฐมแล้วน้องปตาเราน้องปตาใช่เราภาษาแจเถื่อกันนี่เกิดกับเมื่อจุดอ่อนมวยอันใดรอดมัธยมก็แห้งจะยากยออีกอาจารย์อ่านเมื่อเตะปนเอิงเตะกับประชายจดอาจารย์อ่านเมื่ออาจารย์เราเมื่อเตะกับเปื่อสามารถที่จะสื่อสารเปื่อนเวลาอาจารย์มันเตะตอบเตะกับตอบปลุเราปลุตระเกิดเรียนแต่เราเปลี่ยนย่อเตะประดาหนึ่งภาษาแจริเถื่ออ่ะอียอกำยังเพ่งการหัวอีก่อยไกลเราย่อเมฆ

สีรอดับบุญดวงอ้อยรักแหมโลตรยองดับบุญสรีเอิมอ้ายตนเองมาเรไลรักเดรุสบายลอรอลาเด

การประเมินทักษะการเซยองเฮลอภาษาลาวนี้นักเรียนสันประถมศึกษาหรือ EGLA เมื่อขั้นตอนสินร้านเมื่อการเก็บกรรมข้อมูลภาคสนามเพื่อตำแตกตำกันทักษะการเซยองภาษาลาวสำหรับนักเรียนซึ่งเบื้องเตเริ่มต้นแต่งเกือนอย่างเมื่อทางการตาตะวางมือที่16มงเก่ารอดมือกระปาร์เดือน10ก็เมื่อรอดมือสิกีอือ1ปาร์ปันสารกโดยอะคนกำคูดรวมเก็บกำข้อมูลปะตังโลดนี้รก10คนกลาดไก่นี้เมื่อการฝึกอบรมจากสถาบันวิทยาศาสตร์ศึกษาบรรดาคมอายัดกระเวรกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬาแผนกศึกษาธิการแขวงกับวิทยาลัยคู่เปิ้นติจูรเก็บแร่ข้อมูลยัดดาโรงเรียนประถมจำนวนปะตังโลด250โรงเรียนอายัดจนจอดประเทศอีนี้ซึ่งแบ่งอัดปะตังโลดนี้มวยรอยเศร้าหาแห่งยัดดาเมืองเป้าหมายเดบโครงการบีกว่ากับอีกมวยรอยเศร้าหาโรงเรียนยัดดาเมืองนอกเป้าหมายทางกันนี้ทีมงานก็จะเปลี่ยนเตะดำเนินการประเมินตำราตำกัลตำแตกเซนักเรียนสันป.1กับสันป.3กำทึกคัดเลือกผ่านกิจกรรมการกำแยงการเล่าการจื้อจำตัวอักษรตัวหนังสือเสียงกับการอ่านการเขียนเพื่อการเขียนนี้การก้อยทั้งเหล่าเพื่อเซมือข้อมูลพื้นฐานในการวัดแทกตำแตกตำกัลเซเลาะก้าวหน้าทางด้านการเรียนเนิงหนังสือเตนักเรียนยาตาสกเรียนนึมปาร์ปันเสารกรอดปาร์ปันเสาเจ็ดโดยนักเรียนกลุ่มกันนี้นักเรียนมวยกลุ่มกันนี้กำเปิดรับการประเมินคืนอีกมวยเถื่อตำเปาะเดือนยาตามงซีหนึ่งปาร์ปันเสาเจ็ดเพื่อจอยอวนทีมงานนี้สามารถที่จะวิลปาแยงวิเคราะห์ตามาจกับกูรเนียมชรุเกี่ยวกับการเกี่ยวกับวิธีการเรียนเนิงเตก็แน่รวมทางการตำแตกตำกันเซระหว่างกลุ่มก็แน่กำเราหล่อลาวหรือเราภาษาลาวกับก็แน่กำเปื้อเปื่อนเราภาษาลาวยัดตะกางนี่ปุเปือนเราภาษาลาวนี่มือลักเราจุมือยัดตะลาวนี่เกิดจีต่างเหยาะเตะจำเมื่อตะกี้นอจีตำแตกเซระวังกลกำเราภาษาลาวยัดตะกางกับกลกำยัดตะกางเปิดเราภาษาลาวโดยเฉพาะเกิดจีเมื่อกลส่วนเผาจีเมื่อเผามงเผากระมุหรือเผาอื่นๆแกรมมากเหมือนอีกุญเหยาะนี่แหละจุมือกีอย่าตรงหงเฮียนอีโปะก่อนแจ้อีกก็จะจำเป็นเตะเปิ่นเราแจ้เมื่อเลาะซื้อกลางในการซื้อสารในการเล่าลำปองเยาะซื้อสารเยาะแต่อีกยัดตะกางยัดพร้อมมาพร้อมยงมายงอีกกับมือกมูเดนอเล่าเมื่อนอครีเมื่อนอก็จะเล่าภาษากมูเวลาอีตอบอีแย่นออีก็จะเล่าเมื่อภาษากมูเวลาอีมันอีก็จะมันภาษากมูก็จะเข้าใจกูดเยาะง่ายยัดตะกางแต่ถ้าอีหักเราจะนี่จุมือจุมือเกิดก็จะกลายเมื่อความสิ้นเคยอีกก็จะเรื่องภาษาลาวทักษะการเซยองภาษาลาวอีกีก็จะเปิดครั้งเปิดเก่งมันเปรียงนี่แหละเราเปล่าเราเปลุนี่แหละเออจะนี่อย่าทานซีคานเดดโลวงรองหัวหน้าภาควิชาเคมีศาสตร์กับชีวศาสตร์จากวิทยาลัยคู่หลวงน้ำทาก็เปื่อนเตะแสดงทัศนะเราซะนานี้เราสนใจพิเศษต่อขบวนการเก็บกำข้อมูลแร่ป้ายข้อมูลเทือกี้ยัตตาขันโรงเรียนเนื่องจากจีจอยแตงอ้วนอีนี่สามารถสังเกตกุญสภาพการเรียนเตะนักเรียนโดยเฉพาะมือเขตยัตตางอร์จะหมกจงรงชรุกับนักเรียนสันเผากำลังเรียนเนิงภาษาลาวรวมทั้งการสอนภาษาลาวเด็กครูกับสภาพแวดล้อมยัตตากลวงโรงเรียนนี้ตกีแขวงหลวงน้ำทาเกิดกับมวยแขวงกับวิทยาลัยครูยัตตานี้และเกิดกับมวยแขวงกับ
อ่ะมากส่วนเผ่ายัตตานีโดยเฉพาะเมืองนาแลแกรมมากกับเมืองกะโมเมืองเวียงภูคาเกิดกับแกรมมากก็จะเมืองกะโมกับมงกะโมก็จะมากประเวยเพียงเมืองเวียงภูคานี้กะโมเกิดกับจะกะโมแกวนกรุงอมชรีกรุงนองคำกรุงขัวสูงบอกกรุงเมื่อนี่ก็กะโมก็ค่อนข้างที่จะมากได้นับแต่กรุงภูลันเนื้อภูลันไตจูรนี่กะโมก็ค่อนข้างที่จะมากคือโฆษกสมเขียนก็เคยแต่งเวียกโครงการใจกาเกี่ยวกับการแต่งปึ้มแบบเรียนสำหรับสันปฐมนี่เคยยอกกุญตัวจริงแล้วมาโรงเรียนเกิดกับน้องโรงเรียนแบบโรงเรียนขาดครูครูกับปอบางกงกับกงกมุสดกมุท่วนกมุ

แล้วนอกไปใช่เราครูบอกอ่อนแตงเมื่อครูอธิบายเมื่อครูเราเมื่อนักเรียนนอกกับเปิ้นเอิ่งจันนี้บางโรงเรียนก็จำเป็นต้องเตะภาษาสนเผ่าอธิบายบทเรียนเราตะกี้ครูบอกอ่อนแตงเมื่อสองบอก3เมื่อบางทีนักเรียนนอกเปิ้นเอิ่งเราสองก็เมื่อ3ก็เมื่อก็จำเป็นต้องเตะเราภาษากมูปาร์บวกเป๊ะเรียนคราวกี้ตัวกี้ก็มีวิธีการอธิบายเตะคู่ตาหากอีน้องอธิบายแบบกี้ต่อย่อนี่เจก่อนอีอาจจะเล่าภาษากมูนี่ปกคอยลู่กันนี่เพลงจริงเริ่มต้นตาสันปฐมอีกี่ย่อนอกจากกันนี้แล้วน้องอาสนเผาอาคาค่อนข้างที่จะมากมันเยาะยาตาเมืองเวียงผู้ข่าตกี้เกิดกับเมืองเวียงผู้ข่ากับเมืองเมืองกับเมืองเป้าหมายสำหรับการจูรเก็บกรรมและป้ายข้อมูลเพื่อเตยอเซยองเพื่อพัฒนาปีนุ่มกีแปลงยอทดลองแต่งเพื่อเมื่อพื้นฐานเมื่อบรรทัดฐานแต่งหุ่นปีกาลมัดหนึ่งปาร์ปันเสาโรครถหนึ่งปาร์ปันเสาเจ็ดนี่นะแปลงจียอแปลแยงพ้นการวิจักวิจัยตมาจวิลแยงตัวกี่เกิดจีเปลือนรับผลเลอจำเมื่อ

धन्यवाद।

ตาท่านนางคอนสวรรค์ใส่สมภูรองหัวหน้าภาควิชาการศึกษาการวัยเรียนวิทยาลัยครูสวรรณเขตกับเบือนเดลาซาจุดสำคัญบอนสำคัญในการวุ่นตะมาดป้าแยงเถื่อกี้เมื่อจุหนึ่งเกี่ยวกับทักษะการเสียยองภาษาเตก็แน่เนื่องจากภาษาลาวเมื่อภาษากำพื้นฐานอาเลาะสำคัญสำหรับการเรียนเนืองโดยรวมถ้าหากก็แน่นี้หากคาดหรือว่าปะเลาะปะเนิงเราด่านภาษาแล้วก็จะแต่งงานการเรียนเนืองวิชาอื่นๆก็จะกลายกำเกิดนี่ยากยอดเตผู้ชายกำยังหรือกำยังเปิกูดหรือเยี่ยมท่านจาเหล่าหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองสถิติเปื่อนเดรายงานตรต๊อสองแสงเกี่ยวกับวิทยาลัยครูรายงานสองแสงวิทยาลัยครูขังไข่เบื่อนเดเราตึมเปาะซะการประเมินเหลาะเนิงเหลาะก้าวหน้าเดการเสียยองภาษาเดนักเรียนเถื่อกี้จะเมื่อพื้นฐานในการฝึกอบรมครูในการปรับปรุงเปิ่นเทาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรกบวกเป๊บวกเป๊กับการพัฒนาวิชา10ครูแบบต่อเนื่องCPD บุเดมด่านภาษาลาวการประเมินทักษะภาษาลาวเลาะภาษาลาวนี้นักเรียนสันปฐมศึกษา EGLA สำหรับการสำรวจกวดกาข้อมูลคันเปรียบเทียบหรือนอเราก็เมื่อเบสไลน์ตกี้เมื่อมวยส่วนมวยปลาสำหรับการตามาจวิลแปดแยงเกี่ยวกับการพัฒนาด่านภาษาเลาะกับการเรียนหนึ่งหนังสือวันเกิดเมื่อวงกว้างละวะพร้อมกันนี้ทีมงานก็น้องเตจะเปื่อนเตยอศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสิทธิ์ซ้อนยาตักลวงห้องเฮียนซื้อการเรียนการซ้อนวิธีซื้อการเรียนการซ้อนวิชาภาษาลาวการฝึกเล่าภาษาลาวกับการรวมทั้งปัจจัยซึ่งปังเตนักเรียนกับครูกับโรงเรียนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อกับการเรียนหนึ่งการค้นคว้าวิลแยงกี้จะเน้นเซ่การพัฒนาทักษะการเล่าแบบปากเป่าเราต่อโปรยนี่แหละโดยเปื่อนเตอ่านหรือว่าก้อยการเรียนส่วนร่วมเตนักเรียนการจัดการเรียนการสอนเพื่อตอบสนองเลาะความต้องการกำเกิดตั้งเยาะเตนักเรียนการเซยองภาษาลาวเกิดเมื่อภาษามะกับการสนับสนุนยุดตูลช่วยเหลือจากก้อนแน่กำอระดับความสำนานด่านภาษากำเกิดแตกต่างเยาะนี้ประเมินเยาะผลการค้นคว้าเทือกี้จีเบือนเตสนองการค้นคว้าเทือกี้จีสนับสนุนบุริมสิทธิ์เตกระทรวงศึกษาธิการกับกีฬารวมทางการปฏิรูปเป็นเทาะหลักสูตรแบบรกบวกเปบวกเปการเป็นเทาะหลักสูตรกับการเปลี่ยนซื่อการเรียนการสอนกับการพัฒนาการเสียยองบทเรียนฝึกเล่าภาษาลาวคันป.2กับการพัฒนาวิชาสิบครูแบบต่อเนื่องเติมเปาะซื่อการเรียนการสอนนี้เกิดก่อสำคัญมันเยอะกำเกิดแตงวันนักเฮียนเลาะสนใจจุอ่านจุแปลจุแยงคันปึ่มกับเมื่อปะรูปภาพประคุณรูปเปอร์อากลปะภาพธรรมศาสตร์ปะภาพคนนี้กูแต่หนังสือปะต้องโรยนักเรียนก็งอนักเรียนก็เรียนประมวลนักเรียนก็ปล่อยจุอ่านจากนี้บทเรียนกับมือนับแต่บทที่1รอดบทสุดท้ายต้องรูปภาพประกอบซึ่งก็มือซื้อการสอนเวลาครูอธิบายครูก็ต้องติเปิ้นเยิดเจอวันนักเรียนกูล่ะรูปแต่ละรูปก็ความเกี่ยวข้องกับบทเรียนจะมือแต่ละรูปนี้ก็ต้องจือตัวอย่างจะเมื่อบางเทื่อจือตัวอย่างนี่คืออาจจะย่อยักย่อต่ำกับนักเรียนยาตะกลวงห้องคือก็จะเมื่อการสร้างบรรยากาศอีกมวยจือสำหรับการเรียนการสอนนักเรียนก็จะเลาะสนใจจุเรียนจุเนิ่งเฮียนย่อแล้วม่วนตลกนักเรียนก็จะปึ้งก็ประจุขาดห้องเฮียนก็จะย่อห้องเฮียนจุมือนี่แหละจะย่อแต่สรวดนั่นแหละจุอ่านบทเฮียนกาลคู่จิกูดห้องการเปิดจะนิ่งแล้วนักเฮียนนอกกะจีง้อครานเฮียนแล้วก็เบื่อมึงเธอยองเฮียนคันคู่ปะทักษะในการซิดซ้อนในการกันนี่คู่กับเจมอาจีรายจีแจ้เซระเบียบนักเรียนนักเฮียนก็ปุจุย่อได้นักเฮียนก็สระอ้อคู่ได้นักเฮียนก็ครานแหละยองเฮียนนะจะนี่
คู่ก็ต้องมืออีกมวยปัจจัยในการซิดซอนแต่งบรรยากาศในตากหลวงห้องอวนเกอเลอะยัดกว่ายัดตะกางกันโอ้ยองเฮียนและทึกคู่แจ้ยองเฮียนและทึกคู่ลงระเบียบยองเฮียนและทึกเหาะพร้อมนี่พยายามบุลอกบุลี่จันนี่โอ้นักเฮียนเนาะก็จุยัดตะกางได้จันนี่ต้องสภาพเป็นล้อมยัดตะกลวงหงเฮียนเกอก่อสำคัญเหมือนเหาะเอาเวลาการยังเวลานาทีดัดรายการอีกีก็เลยจะลดแล้วขึ้นสุดกี้โคศกสมเขียนตะวะคนจัดรายการก็จิครอสัมผัสยุ่งมาแต่แฮมอียอกาลหากเรากระเมื่อไปหยักกลองไปหยักระเงียมก็ครอโทษครออภัยครอสุมาพร้อมยุ่งมาแต่แฮมอีโลจมกลขึ้นสุดกี้กาลจีสัมผัสสมเขียนก็จิครอฝากไปเยอะอีกจากมวยเพลงหรือปาร์เติมออรยงมาติแฮมอีเปิ้นกำยังหักเพลงเติมโดยบนเมื่อสมเขียนก็จะครอสัมผัสยงมาติแฮมอียอกาลครออวนสิงห์สิกีครออวนหยัดเลือเปิ้ลลำหลังจากแต่งเวียกฮัดลู่หดแล้วก็รอดยามแต่งเวียกต่อครออวนแต่งเวียกอวนลูกกะนาลยูวางจังเริงสั่งเรือเคลื่อนอวนอาอวนระมังปุ๊บเหาะมือเมะสำหรับสิกีซึมบายเลย

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: ไปที่ท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่www.lnr.org.la มื้อนี้แม่นมื้อวันศุกร์แฮม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียพ.ศ. 2569ซึ่งตรงกับวันที่2ตุลาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการมื้อนี้พวกเขาจะไปที่เมืองเสียงฮอนแขวงไสยบุรีไปล้มสายกับท่านพ่องสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนท่านจะไม่ฮู้ว่าทั้งเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างขบวนการคำนับรับต้อนวันครูแห่งชาติ7ตุลาครบรอบ32ปีปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมอย่างแน่ตอนนี้พวกเราไปล้มสายกับท่านพองสิทธิไสสบายดีท่านพอง
2: เจ้าสบายดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้าเจ้าสบายดีสบายดีเจ้า
1: เป็นเจ้าได้เนาะทั้งเมืองเสียงฮอนเฮาได้มีการสร้างขบวนการคำนำรับต้อนให้แก่วันครูแห่งชาติวันที่7ตุลาคมครบ32ปีคือในใดในเจ้ามีกิจกรรมอย่างแน่
2: เจ้าแม่นแล้วแม่นแล้วเมืองเสียงฮอนได้สร้างกิจกรรมหรือว่าขบวนการเพื่อคำนำรับต้อนวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีเนาะอันที่1กระทั้งเมืองเสียงฮอนได้เฮาก็โดยปฏิบัติตามแผนการเคลื่อนไหวของคณะประจำพรรคเมืองมาเป็นการสร้างขบวนการต้อนรับวันดังกล่าวนี้แต่มื้อนี้เฮาจึงได้ต่อโฮมเอาพนักงานครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ภายในเมืองเนาะประจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อสร้างขบวนการครับรับตัววันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีนี้เนาะอันที่1ก็เพื่อเป็นการสร้างขบวนการครับวันดังกล่าวหั้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์ด้วยกันครับอำนาจการปกครองเมืองเนาะให้มีความสามัคคีแน่นแฟ้นเนาะอันที่2ก็เพื่อเป็นการคัดเลือกตัวนักกีฬาเนาะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามิตรภาพระหว่างเมืองเสียงฮอนกับอำเภอสองแควอำเภอทงสร้างจังหวัดนานลาจัดไทยที่จะได้จัดการแข่งขันขึ้นในท้ายเดือนพฤศจิกายน2026นี
1: ้อ
2: ยู่ที่อำเภอสองแควเจ้า
1: อ๋อเจ้าเจ
2: ้
1: าเจ้
2: าการแข่งขันเจ้าการแข่งขันกีฬาซุนนี่ถือว่าไทยเฮาได้มี2ประเภทกีฬาเนาะคือประเภทกีฬาบานทรงยิงซ้ายรวมมี20ทีมเนาะในนั้นก็มีทีมยิงเก่าทีมประเภทตั้ง16ทีมเป็นทีมผสมยิงซ้ายเนาะก็คาดว่าไทยเฮาจะได้ดําเนินการแข่งขันมาเป็นมื้อนี้เราจะให้สําเร็จเนาะการแข่งขันชุดนี้
1: เจ้า
2: ระพันการแข่งขันทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดอยู่ซึ่งฮอนไทยเฮานี่มี370กว่าท่านเนาะถือว่ามาการเข้าร่วมก็คือว่าจะครบเนาะยังจํานวนนึงครับส่วนที่มีความจําเป็นอยู่ทางห่างไกลหรือว่ามีลูกน้อยเนาะนี่ไทยเฮาชุดหลายก็แม่นมาครบแต่จํานวนก็มีบรรยากาศสมควร
1: เจ้าและนอกจากอันนั้นการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาแล้วเนื่องในวันครูแห่งชาตินี่ทางเมืองเสียงฮอนเฮาได้เอาใจใส่หรือว่าให้ความสําคัญคือในต่อเวียกงานของบุคลากรก็คือแม่พิมพ์ของชาตินี
2: ่เจ้าประชาพันธ์มาทางเสียงฮอนโดยเฉพาะกับแม่นเดือนนี้เนาะเดือนที่เก่านี่ไทเฮาเป็นระยะไขสุกเฮียนใหม่ทางเมืองเสียงฮอนไทเฮาคณะนําของเมืองไทเฮาก็ปฏิบัติตามแผนที่ว่านักเฮียนที่ว่าข้างบ้านหรือว่านักเฮียนบ่อปลาลาการเฮียนเนาะไทเฮาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเนาะลงระดมลงสุกยู่ให้ได้เข้านักเฮียนได้เข้าโรงเฮียนเนาะมาฮอดปัจจุบันนี่ถือว่าทางเมืองเสียงฮอนไทเฮานี่ก็ถือว่าตัวเลขนักเฮียนปะละหรือว่านักเฮียนข้างบ้านก็มีจํานวนน้อยเนาะจำนวนหน่อยกว่าปีผ่านๆมานี้เอาก็ได้มีความเอาใจใส่รวมทั้งในการบำรุงรักษาครูอาจารย์การจัดวางซับซ้อนต่างๆให้เฮาก็ได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบเนาะอันนี้เนาะระยะผ่านมาอยู่เมืองเสียงฮอนเฮาเป็นคือนั้นโดยเฉพาะเป็นปีนี้นี้เนาะ
1: เจ้าและนอกจากการจัดกิจกรรมกีฬาแล้วแล้วก็การให้ความสําคัญเรื่องนี้แล้วเฮามีกิจกรรมอื่นๆอีกบ่เจ้านอกจากกีฬานี่เพื่อเสริมฉลองวันครูแห่งชาตินี
2: ่โอ้เจ้าเพื่อสรุปแม่นแล้ววันมามันก่อนแต่เฮาก็ได้จัดกิจกรรมเอาแบบมันร่วมกับมันอันนี้เนาะให้เฮาได้จัดการแข่งขันที่ว่า ย่างเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุโรงพยาบาลกับจัดกิจกรรมเนาะคือว่าในนั้นก็มีทั้งครูอาจารย์นะครับก็เข้าร่วมจํานวนหลายเนาะอันนี้เนาะ
1: อืมเจ้าท่านอยากให้ท่านเว้าความหมายความสําคัญของบุคลากรครูเฮาน้อยหนึ่งในอยู่ทางเมืองเสียงฮอนเนาะเฮาได้มีการยกสูงยกสูงระดับความสามารถของครูขึ้นได้การฝึกอบรมครูได้ใดเพื่อเฮ็ดให้ในการไปปฏิบัติหน้าที่ในการสิทธิ์สอนนักเรียนอยู่ภายในเมืองเฮาได้มีความรู้ความสามารถนี่เจ้า
2: ระยะเบื้องต้นให้เฮาก่อนจะเปิดโรงเรียนนี่ให้เฮาก็ได้จัดประชุมเนาะหมู่บริหารการศึกษาแล้วก็ครูอาจารย์หรือว่าครูฮักกันปีหั่นให้เฮาก็ได้นําเอาบรรดาที่พิกรรมเฉพาะก็นั้นนโยบายของภาคของรัฐแล้วบ่แจ้งก็คือเอกสารนิติกรรมต่างๆที่พัวพันถึงกันถึงเป็นงานศึกษานี่ลงจัดตั้งซึมๆเนาะให้ทางครูอาจารย์ได้เฮาได้รับรู้เข้าใจแจ้งถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองหั่นเนาะในการประกอบส่วนเอาได้ว่าในการสั่งสาพัฒนาเมืองเสียงฮอดหั่นแหละเนาะเฮ็ดให้ครูอาจารย์ได้เฮาก็จํานวนหลายก็มีความเป็นเอกภาพหั่นแหละเนาะปฏิบัติหน้าที่ตามการมอบหมายของคันเฮิงโดยเฉพาะในการจัดวางตับซอดบอลไปประจําการเอาได้ว่าครูจํานวนทั้งหมดบ่มีการคัดของมองใจเนาะมีความเป็นเอกภาพสอดต่อกับการบรรจุซับซ้อนหน้าที่หั่นเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้เอาใจใส่นั้นหั่นต่อกับเรื่องงานพัฒนาครูนี่ให้เฮาก็ได้มีการบำรุงเนาะได้บำรุงก่อสร้างตลอดระยะประสงค์ไปเฮียนทั้งระยะสั้นระยะยาวก็มีหลายเนาะที่สปจ.ก็บ่สามารถทําได้ตัวเลข
1: เจ้า
2: เจ้า
1: เจ้าตอนนี้ก็อาดา

0: ของผู้อาจารย์ที่มีความจําเป็นมีความยุ่งยากเนาะให้เฮาก็ได้สนองเนาะหรือว่าได้แก้ไขปัญหาที่ว่าถ้าเฮาทางเมื่อเฮาแก้ไขได
1: ้เจ้า
0: ปัญหาที่ว่าเป็นปัญหาที่ทางเพิ่นเฮาตัดสินบ่ได้แล้วเฮาก็เลยเฮ็ดหนังสือหรือนําเสนอหาท่านแข้งเนาะคําเพิ่นเพื่อมีวิธีแก้ไขแล้วช่วยแนะนําให้เฮาระยะผ่านมานี้เนาะเกี่ยวกับการพัฒนาผู้อาจารย์นี้ระยะนี้เฮาก็ได้สุ่มใส่การแบ่งปันของตัวเลขเนาะที่ว่าให้มาเฮ็ดจบสั้นม.7เนาะได้ไปเรียนต่อครูจังซั่นเนาะไปเรียนถึงสาครูหั่น
1: เจ้า
0: ตามการแบ่งปันของทั้งแข้งคือเฮาก็ได้ระดมเป้าหมายดังเก่าได้ไปเรียนเนาะที่ว่าครบตามจํานวนที่ทางแข้งได้แบ่งปันให้เนาะอันนี้เฮาก็ได้เอาใจใส่คือนั้น
1: อือครับเจ้า
0: เจ
1: ้าและท่านอันนั้นเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาเนาะแล้วก็มีเป็นแข้งแฮกเซียวหรือว่ามีมิตรภาพใส่กับแข้งทั้งฝากประเทศเพื่อนบ้านเนาะท่านเนาะและเว้าเรื่องเกี่ยวกับเน้นหนักเรื่องครูนี่เฮามีการแลกเปลี่ยนด้านนี้นํากันบ่นอกจากจะเป็นกีฬาแล้วและด้านอื่นๆเด
0: ้โอ้เจ้าๆส่วนหลายทางเฮามันติดกับอําเภอของไทยนี่แม่นไทยเฮาผ่านมาได้เฮาจะได้มีแต่แลกเปลี่ยนทางด้านการกีฬานี่แหละเนาะด้านวิชาการอื่นๆแต่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนนํามีแต่ต้องว่าเฮาแลกเปลี่ยนทางด้านเรียกงานสาธารณสุขเอาเรียกงานการผลิตกิจกรรมต่างๆนี่เฮาได้แลกเปลี่ยนแต่ส่วนเรื่องงานพัฒนาครูที่เฮาบ่ได้แลกเปลี่ยนเนาะระยะผ่านมาเป็นเกือบนั้นเนาะเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวนี
1: ้เจ้าๆๆแล้วทั้งเฮาได้อาดาบรรดาครูอยู่ในเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาเนาะเจ้าเฮาได้มีการเน้นหนักให้ทั้งอาดาทางภาคส่วนของอาดาครูนี่เนาะเจ้าเรื่องเกี่ยวกับการยกสูงจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูขึ้นได้
0: เจ้า
1: โดยเฉพาะเป็นผู้บริหารการศึกษา
0: เจ้าถ้าเฮาคือประธานได้รับผู้หลายเทื่อหั่นแหละแต่เฮาก็ได้ผ่านมาให้เฮาก็ได้มีการศึกษาอบรมหั่นแหละเนาะศึกษาอบรมแล้วเว้าเรื่องให้ฮักอาชีพครูเนาะพนักงานครูส่วนหลายก็ถือว่ามีจรรยาบรรณดีหั่นแหละเนาะบ่มีปัญหาหรือว่าห่างเสียงที่ว่าประชาชนหรือว่าสมาคมนักเรียนได้ส่งข่าวมาเนาะให้เฮาก็ถือว่าบ่มีมาสั่นๆมามีก็เป็นจํานวนน้อยเนาะอันนี้ระยะผ่านมานี่เป็นคือนั้นหั่นอยู่ทางเมืองเซี่ยงฮ้อนของเฮาเนาะ
1: อืมเจ้าๆๆเจ้าแปลว่าตัวนี้เป็นเฮาได้เน้นหนักเรื่องเกี่ยวกับจรรยาบรรณจรรยธรรมของครูเนาะในการศึกษานักเรียนอยู่ภายในเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาก็เห็นได้เรื่องเกี่ยวกับระดับการศึกษาหรือว่าการเรียนผลของการเรียนการสอนนี่แหละเนาะ
0: เจ้าจะแม่นล่ะจะแม่นล่ะ
1: เจ้าและสิ่งท้าทายของเกี่ยวกับการเรียกงานของการบริหารก็คือการนะพัฒนาครูนี่อยู่ทางเมืองเซี่ยงฮ้อนในนามท่านเป็นในห้องประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเซี่ยงฮ้อนท่านเห็นว่าสิ่งท้าทายในการพัฒนายกระดับความสามารถหรือว่าเรื่องเวียกงานนั่นของบุคลากรครูเฮานี่อยู่ทางเมืองเซี่ยงฮ้อนเนี่ยพบสิ่งท้าทายหยังบ่
0: เจ้าแต่ว่าบ่ฮอดระยะนี้เนาะช่วงสิ่งท้าทายต่อกับครูอาจารย์ในเฮานี้อันนที่1ก็เว้าเรื่องอันนี้แหละเพราะว่าทางเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาตัวนี้ตัวว่าครูเนาะว่ายกระดับนะจํานวนนึงมันบ่อยากไปเนาะบ่อยากไปแต่ซะบ่อยากยกระดับกันต่อเนาะอยากเด็ดบ่อยากไปยกระดับต่อซะซะอันครูที่พัดสุดที่1เนาะอันที่2นี่เกี่ยวกับครูอาจารย์ในเฮานี่เนาะก็มีจํานวนนึงเนาะจํานวนนึงก็ยังมีแนวคิดเปรียบเทียบสังสาหั่นแหละนําประธานเนาะเปรียบสังสาหรือว่ากับคะแนนการอื่นซะซะหลังจากนั้นทางมูลเซี่ยงฮ้อนได้เฮาก็ปัจจุบันนี้ให้เฮาก็ได้นี่แหละในการผลิตเนาะในการมีสนยางพลาหันหลายเนาะส่วนหลายในครูอาจารย์ในเฮานี่บางเทื่อบางครั้งคราวบางบุคคลเนาะที่ว่าพาหันไปคิดยางตอนเช้าเนาะหรือว่า
1: เจ้า
0: บางเทื่อการมาประจําการก็บ่ทันกับวงเวลาหรือว่าปฏิบัติเป็นประชากรหันบางครั้งคราวก็บ่ได้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเข้มงวดเนาะอันนี้เป็นบ่เป็นพื้นฐานเนาะเป็นบางครั้งคราวเนาะอันนี้เนาะอยู่เมืองเซี่ยงฮ้อนเฮานี้เนาะแต่ส่วนจะปะละให้ก็บ่มีเนาะบ่มีเนาะเจ้า
1: เจ้าและนอกจากสิ่งท้าทายแล้วปรากฏการณ์อยู่ฮ้อนี่เด้ท่านบ่ว่าแต่ครูแล้วก็อยู่ในวงการของการศึกษานี่เนาะอยู่ทั้งเมืองเฮานี
0: ่
1: เกี่ยวกับปรากฏการณ์อยู่ท่อที่ในปัจจุบันนี้หลายเนาะท่านเห็นว่าในปัจจุบันอยู่ทั้งเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาได้มีการสุ่มใส่แก้ไขขึ้นแล้วได้โดยเฉพาะอย่างเกิดขึ้นในทั้งเมืองเซี่ยงฮ้อน
0: เจ้าทางเมืองเซี่ยงฮ้อนเฮาปรากฏการยอดข้อของเขตการศึกษานิดนึงก็เว้าเรื่องอันนี้แหละนักเรียนมีความเสี่ยงเนาะนักเสี่ยงอาจจะปะละการเรียนหั่นเนาะอันนี้มีความเสี่ยงสูงเนาะอันที่2ก็แม่นนี่แหละการปรากฏการยอดข้อทางอันนี้แหละว่าทางด้านสังคมนี้เป็นต้นแม่นปัญหาสิ่งเสพติดโดยเฉพาะก็แม่นปัญหาคอลลาเจนน้ำกระท่อมที่เฮาก็ได้มีคณะกรรมการ

0: อย่างต่างขนาดการติดตามกวดกาตลอดอยู่สิงห์ฮอนในเฮาเนาะคือว่าแต่เฮามีระเบียบคุ้มครองต่างหากเฉพาะคณะกรรมการแก้ไขตัวเรื่องการคุ้มครองอันนี้สิ่งเสพติดสิงห์ฮอนในเฮานี่เนาะอันนี้ถ้าเองคือว่าปัญหาสังคมที่เกิดกับสิงห์ฮอนเนาะถ้าวันถ้าเองในการนักเรียนที่ป้าละนี่แหละเนาะเนื่องจากว่าเนาะนักเรียนจำนวนนึงอยู่เขตนอกเนาะพ่อแม่หันไปออกให้งานอยู่บนอื่นซะหน่อยแต่เอาลูกไปนำเดี๋ยวเอาลูกไปนำออกให้งานอยู่สวนกล้วยจีนบ่อยู่ทางบ่อแก้วอยู่ทางไสยะบุรีพุ่นเนาะอันนี้ให้เอามีความเสี่ยงไปทางนั้นหั่นเนาะ
1: เว้าเรื่องตัวนี้เว้าเรื่องอันปรากฏการณ์อยู่ท่อเรื่องอันน่ะน้ำกระท่อมคอลลาเจนนี่โอ้บ่แม่นแต่เกิดแต่อยู่ไสบ่อนใดบ่อนนึงมันทั่วบ่ได้อันนี้แม่นเฮาจะต้องได้มีการสมทบกับผู้ปกครองเนาะท่านเนาะบ่ว่าแต่นั้นและแผนจุดสุ่มในตอนหน้าเรื่องเกี่ยวกับขงเขตการศึกษานี่ท่านจีมีการสุ่มใส่ขึ้นได้ใดมีแผนการขึ้นได้ใดบ่เจ้า
0: เจ้าแผนถ้าเฮาก็องค์คณะพรรคเบิ่งแต่เฮานึงแต่สุ่มใส่ก็ได้สืบต่อหั่นแหละเนาะสืบต่อนําเอาบรรดาแนวทางของพรรคของรัฐนั่นแหละโดยเฉพาะก็แม่นนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานการศึกษาเนาะลงจับตั้งซึมๆน่ะหลายครั้งหลายเทื่อให้ทั่วให้ถึงนั่นแหละเฮ็ดให้เขาเจ้าเรานั่นแต่มีความรับรู้เข้าใจแจ้งถึงเรื่องงานการศึกษาว่ามีความสําคัญเนาะต่อกับการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองแนวใดเนาะอันนี้ให้เฮาก็ได้สืบต่อเฮ็ดให้เขาเจ้าได้เข้าใจแจ้งต่อให้ทั่วให้ถึงเนาะเหมือนกันโดยเฉพาะให้เข้าใจแจ้งถึงความรับผิดชอบที่พรรครัฐได้มอบหมายในการเฮ็ดหน้าที่นี้เนาะอันนี้โดยเฉพาะกําลังจะชุมใส่อันนี้แหละเนาะเป็นหลักเนาะที่2ก็ที่ได้ใส่เบิ่งกันนโยบายหรือว่าเบิ่งแยงหั่นแหละเนาะเป็นยังนโยบายต่างๆตามความเหมาะสมเนาะในเมื่อปัญหาต่างๆหรือว่าที่ทางโรงเรียนทางแต่ละเขตมีความจําเป็นโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานโครงล่างของการศึกษาบ่เนาะนักเรียนอยู่เขตนอกขาดเขินปัจจัยการเรียนหรือว่าสิ่งที่จําเป็นเนาะทางเมืองเฮาก็จะได้เอาใจใส่ช่วยและจะได้ติดตามกฎกาและจะได้แก้ไขเนาะเท่าที่ช่วยกันได้เท่าที่แก้ไขได้เนาะอันนี้ให้เฮาอยู่ในแผนเฮาครับหวังว่าจะแก้ไขเป็นด้านนั้นเนาะ
1: เจ้าก็เฮาเว้าเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขก็มีหลายปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะอยู่ในโครงเขตการศึกษาโรงเรียนทางไกลซอกลีกเด้อยู่ทั้งเมืองเฮานี่ยังหลายบ่ท่านมีหลายบ่ที่ต้องการความช่วยเหลือหรือว่าการประกอบส่วนทางสังคม
0: เจ้ามีหลายอยู่เนาะที่นี่ทั้งเมืองฮ้องก็ได้รับโครงการนั้นนี่นั้นเนาะคือว่ามูลนิธิเพื่อฝันเด็กหั่นอีกหลายนี่เฮาก็ได้อยู่ 2-3 หลังเนาะโรงเรียนน่ะนะ
1: เจ้า
0: เนาะแต่มาเบิ่งความที่ห้องต้องการในเขตชนบททางเฮาแล้วก็มีความจําเป็นก็ยังหลายแห่งอยู่เนื่องจากว่าโรงเรียนบางเก่าก็ได้สอบแปลงมาได้ปุ๊บมาหลายปีแล้วเนาะแล้วบางหลังก็มีสภาพทรุดโทรมเก่าแก่หั่นแหละเฮาก็ได้ปรับได้ปรุงไปแต่ว่าก็มีความจําเป็นต้องได้พัฒนาหั่นแหละเนาะครับเป็นงานการศึกษาเนี่ยคงพื้นฐานโครงสร้างนี้เนาะให้เฮาก็ได้มีแผนเนาะในเมื่อบรรดาการนําเพิ่นมาให้เฮาก็ได้นําเสนอเนาะว่าเพิ่นหากมีสินําให้เฮาได้มีแผนคิดไล่ต่างๆนะครับก็ได้มีการกักเก็บมาแล้วเนาะปัจจุบันสิงห์ฮอนเขามีความจำเป็นเนาะในการปรับปรุงพื้นฐานกำลังในการศึกษานี่เน
1: าะเจ้านอกจากเรื่องเรียกงานการพัฒนาสถานที่นักเรียนการแก้ไขปรากฏการณ์ยท่อแล้วไปปัจจุบันนี้คือสภาพเศรษฐกิจคือทางฮู้เนาะท่านเนาะเฮาได้มีการมีแผนบ่ที่ช่วยให้ครูเนาะให้มีเวียกเฮ็ดงานทําก็คือมีเวียกเสริมโดยเฉพาะกรรมการนั่นน่ะส่งเสริมครูนี่แหละสร้างเวียกเฮ็ดงานทํามันนอกจากการสิทธิ์สอนนักเรียนแล้วอยู่ทางพุ่นเฮามีบ
0: ่เจ้ามีเจ้าจังนี้อยู่ทางเมืองสิงห์ฮอนได้เฮานี่คือว่าได้รับการส่งเสริมเนาะในการปลูกยางพาราเนาะประธาน
1: เจ้าย
0: างพารานี่มาฮอดปัจจุบันเมืองสิงห์ฮอนได้เฮานี่ปลูกยางพารานี่ฮอด 8,000 กว่าเฮกตาร์แล้วเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี่ยางพาราที่คีท่าน 4,000 กว่าเฮกตาร์แล้วฉะนั้นครูอาจารย์อย่าไปได้เมืองเซิงฮอนได้เฮามีสวนยางพาราเนาะเกือบกว่าจะหมดทุกคนเนาะประธานเนาะท่านผู้ฟังเจ้าในนั้นเฮกตาร์นึงก็500ต้นเนาะจํานวนคนยางบ่มีมัน300ต้นขึ้นไปเนาะแต่บัดนี้ราคายางพาราเซิงฮอนได้เฮานี่เพิ่นได้เอาโรงงานมาตั้งอยู่ที่นี่เซิงฮอนไปแล้วเนาะคือว่าปัจจุบันนี้ราคายางพารากิโลนึงก็28,000กีบก็นั่นในครูอาจารย์ในเฮานี่ที่ว่าสิมีรายรับต่อยางพารานี่ถ้ามียาง500ต้นก็จะได้ประมาณ6ล้านกิบต่อครั้งต่อครั้งนึงมัน2อาทิตย์นึงมัน แต่เขาเก็บสื่อเทือนนึงเน
1: า
0: ะ
1: เจ้าแปลว่าบ่ได้รายเป็นเดือนได้เนาะต่อครั้งเนาะกีดได
0: ้
1: กีดได้จักครั้งก็แม่นได้เงินตามนั้นก็แปลว่าเว้าเรื่องเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แกนครูเนาะด้านเรื่องด้านเศรษฐกิจให้แกครอบครัวนี่ก็เห็นว่าทั้งครูเฮาก็มีความเข้มแข็งหลายเจ้า
0: เจ้า
1: เจ้าและท่านคงเข้ามาหากิจกรรมในมื้อนี้เนาะที่เฮาได้มีการจัดกิจกรรมนี่แต่ละปีนี่ได้จัดทุกปีบ่ท่าน
0: เจ้าแต่ละปีที่เฮาขอโทษแต่เฮาบ่ได้จัดแต่ละปีนะมีแต่ปีนี้ที่เฮาก็ได้มีความตัดสินใจจัดเนาะแต่ละปีที่เฮาบ่ได้จัดทันมานี่เฮาได้อาศัยแต่ว่าเปิดกีฬาประจําปีแต่เฮาได้เฮ็ดเนาะแต่ปีนี้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษานี้แต่ละปีที่เฮาเปิดกีฬาประจําปีแม่นทุกภาคส่วนจะได้เข้าร่วมบ่จะภายในเมืองเนาะจะมีสํานักงานองค์การปกครองบ้านเข้าร่วมแต่ได้เฮ็ดเฉพาะในโครงการศึกษาเนาะบรรดาครูอาจารย์ทั้งหมดเฮ็ดเฉพาะ
1: แปลว่าเฉพาะอยู่แต่ว่าอันมีการแข่งขันเกี่ยวมันไปแข่งนี่แม่นนั่นประเทศเพื่อนบ้านนี้แม่นบ่
0: เจ้าแม่นล่ะอันนี้เป็นอันนึงที่ว่าเฮาสิคัดตัวนักกีฬาเนาะแล้วคัดตัวนักกีฬานี่คือเราไปเข้าร่วมกันแข่งขันมิตรภาพประเทศเพื่อนบ้านนี่เนาะ
1: เจ้าการคัดนี่เป็นภายหลังที่มีการคัดแล้วนี่เฮามีการกะเกี่ยมขึ้นได้ใดบ่เพื่อสิเอาไปแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านนี่มีการฝึกอบรมขึ้นได้ใดฝึกซ้อมได้
0: แล้วถ้าเฮาได้ตัวนักกีฬาเฮาก็จะได้มีการฝึกซ้อมเนาะจะมีการฝึกซ้อมนั่นแหละตามประเภทกีฬาที่ทางประเทศเพื่อนบ้านหั่นเพิ่นกําหนดมาว่ามีจักประเภทกีฬาแต่เฮาก็จะได้กะเกี่ยมได้ฝึกซ้อมกันเนาะหรือว่าไปของกันแข่งขันนั้นเอาแต่เฮาก็มีแผนเนาะได้มีแผนล่ะ
1: เจ้าและตอนท้ายนี้ท่านอยากฝากถึงครูอาจารย์อยู่ทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคมครบ32ปีโดยเฉพาะทางทั่วประเทศแล้วก็โดยเฉพาะให้เป็นอยู่บางเมืองเสียงห่อเฮาท่านอยากฝากถึงคือแน่ใดนะเจ้า
0: เจ้าๆท่านข้าพเจ้าในนามต่างหน้าให้ท่านองค์การปกครองเมืองเสียงห่อในนามผู้ที่นําในงานประชาสังคมทางเมืองเสียงห่อเนาะอยากฝากฟังถึงครูอาจารย์ทั้งหมดนี้เนาะให้ประชาท่านให้ได้รับรู้และเข้าใจเนาะเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตัวเองเนาะโดยเฉพาะในเรื่องงานการศึกษานี้เนาะว่าครูอาจารย์ทั้งหมดแม่นแม่ที่โพสาดเนาะแต่มันประเทศชาติจะมั่งคั่งเข้มแข็งหรือจะพัฒนาแนวใดก็แม่นขอฝากฟังกับทั้งครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แหละเนาะเป็นแม่ที่ดีๆเนาะในการศึกษาในการสอนเป็นแบบอย่างที่ดีในรอบด้านเนาะก็จะอยากฝากฟังไปทางบรรดาท่านทั้งหมดที่ได้รับฟังรายการนี้อยู่เนาะ
1: เจ้าเนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ7ตุลาคม32ปีนี้ใหญ่ท่านอวยพรถึงครูอาจารย์ในครอบเขตทั่วประเทศนะเจ้า
0: เจ้าในโอกาสวันครูแห่งชาติครบรอบ32ปีมาถึงนี้ข้าพเจ้าขอให้ให้ความรักครูอาจารย์ทั้งหมดจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเฮาหันมายืนเนาะเฮ็ดสําเร็จหน้าที่ตามการมอบหมายทุกประการเนาะ
1: เจ้าเอาก็ขอขอบใจท่านพองสิทธิไซรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนทั้งเป็นผู้ซีนําเรียกงานวัฒนธรรมสังคมอยู่ทางเมืองเสียงฮอนที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการฮอบบ้านของพวกเขาในมื้อนี้เด้อ
0: เจ้า
1: ขอบใจหลายๆขอให้การจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีเนาะในได้ยังได้โอกาสกำนำรับต้นวันครูแห่งชาตินี่ขอให้สำเร็จไปด้วยดีเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: ขอบใจท่านหลายๆเจ้
0: า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านพองสิทธิไสรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเสียงฮอนซึ่งท่านก็ได้เห็นมาให้ฮู้เกี่ยวกับทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ให้ความสําคัญต่อวันครูแห่งชาติก็คือวันสําคัญดังกล่าว7ตุลาคมครบ32ปีซึ่งปีนี้ครบ32ปีและปีนี้ทางเมืองเสียงฮอนเพิ่นก็ได้มีการจัดกิจกรรมที่ว่าแต่ละปีเพิ่นบ่ได้จัดแต่ปีนี้เพิ่นได้จัดใหญ่ซึ่งจัดใหญ่นี่เป็นการคัดเลือกการแข่งขันแล้วเพื่อคัดเลือกนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมกีฬามิตรภาพของทั้งประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศไทยนอกจากจังหวัดน่านมีอยู่2สามเมืองที่เพิ่นสิมีการจัดการแข่งขันมิตรภาพร่วมกันเนาะอันนี้เพิ่นก็คัดเลือกไว้เพื่อจัดกิจกรรมตัวนั้นแล้วนอกจากนี้เพิ่นก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เพิ่นให้ความสําคัญต่อวันสําคัญดังกล่าวเป็นต้นก็มีวันการจัดกิจกรรมเป็นปาฐกถาวันครูแห่งชาตินี่ความสําคัญซึ่งครูก็เป็นแม่พิมพ์ของชาติเป็นผู้ศิษย์สอนเฮ็ดให้การพัฒนาประเทศชาติก็คือบุคลากรนี่แหละในเพื่อเฮ็ดให้ประเทศชาติมีความเจริญเนาะเพื่อพัฒนา
2: แผนเข้าประกอบส่วนเข้าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติโดยเฉพาะเป็นบุคลากรนี่เป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งเนาะถ้าบ่มีครูที่สิสอนเฮ็ดให้เฮานี่เป็นบุคลากรที่ดีแล้วแม่นไผสิมาสิสอนเฮาเนาะผู้ใดถ้าว่าบ่ได้เรียนหนังสือก็แม่นว่าสิแหละว่าแม่นการตั้วยั่วไปในทางที่บ่ดีนี่ก็เป็นไปได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะอันนี้ก็ในระยะนี้ก็คือเว้าได้เฮาได้สัมภาษณ์ทั้งท่านรองประธานปกครองเมืองนี่ก็เว้าเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ย่อท้ออันนึงอีกที่เกิดอยู่ทุกขงเขตเนาะทุกแขวงเป็นคือกันเบิดทั้งเมืองเชียงฮ้อนนี่เพิ่นก็เกิดคือกันแต่ว่าเพิ่นก็ซุ่มใส่แก้ไขโดยเฉพาะเป็นปรากฏการณ์ย่อท้อภายในกลุ่มนักเรียนนี่แหละคงเขตการศึกษาโดยเฉพาะในแม่นกลุ่มนักเรียนในวัยหนุ่มนี่ที่ปัจจุบันนี้จะเป็นหลักกินน้ํากระท่อมกินคอลลาเจนสูบยาสูบไฟฟ้าบ่แม่นว่าแต่อยู่ในโรงเรียนนอกสถานที่อันนี้ก็บ่แม่นว่าแต่ฝากถึงครูอาจารย์ในการเป็นผู้เป็นหูเป็นตาเบิ่งนักเรียนหรือว่าอบรมสิทธิ์สอนนักเรียนให้รู้ในสิ่งที่บ่ดีเนาะอันนี้เนาะเขาเอิ้นว่าเป็นยาเสพติดชนิดนึงที่เดี๋ยวนี้มันมาแฮงหลายมันแฮงหลายนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องยาม้าแล้วป่านนี้มันก็ยังมาเป็นตัวนี้นี่มันเป็นภัยเงียบที่ว่าลี่อยู่ทั้งใดแล้วก็มันกินได้ถ้าว่าไปกวดจับอยู่ในอันวัตถุที่การจับดื่มเครื่องดื่มนี่เอาไปปนได้เบิดสิ่งยาเสพติดชนิดนี้นี่มันอันตรายหลายตัวนี้ก็ฝากถึงบ่ว่าแต่ครูก็ฝากถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละนอกจากนักเรียนออกจากโรงเรียนไปแล้วนี่มันเข้าไปหาครอบครัวไปหาครอบหาครัวหรือว่าติดตามลูกหลานของตนเองเนาะท่านผู้ฟังถ้าว่าบ่เห็นลูกหลานของตนเองเลิกจังเรียนมาแล้วก็ให้ติดตามน้ํากันแน่ย่านอาจจะไปแวทั้งไม้แล้วก็ไปมั่วสุมสิ่งเสพติดนี่แหละที่เป็นภัยคมคู่ออกจากว่าเสพติดแล้วบ่นี่บ่มีเงินซื้อแล้วก็ไปเฮ็ดในสิ่งที่บ่ดีไปลักปุ้นจี้สิ่งทรัพย์ที่ลักงัดแงะไปเป็นบุคคลที่บ่ดีของสังคมเพราะว่าหยังอันนี้เนี่ยมันเป็นภัยเงียบแล้วก็ภัยอันตรายหลายต่อคงเขตการศึกษาก็คือการสร้างบุคลากรให้เป็นคนดีของชาตินี่บ่แม่นง่ายเด้ครูอาจารย์นี่เพิ่นเป็นผู้ที่อดทนแล้วก็เป็นผู้ที่เอาใจใส่อีหลีอบรมสั่งสอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดีของชาติแต่ว่าสิ่งตัวนั้นก็นักเรียนเองก็ต้องได้เป็นคนดีของชาติก็ต้องเป็นตัวเองนี่แหละเป็นเจ้าการของตัวเองที่ว่าเอาใจใส่ตัวเองที่ว่าหลีกเลี่ยงเรื่องปรากฏการณ์ย่อท้อดังกล่าวนี้ผู้ใดก็ยามู่คู่ผู้ใดก็ยาถ้าเฮาเห็นแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่บ่ดีบ่แม่นหมู่สวนว่าเออเอาลองซิมเบิ่งลองดื่มเบิ่งน้ําอันนี้นี่นะน้ําหยังก็ยาดื่มไปก่อนบางเทื่อมันผิดต่อสุขภาพเฮานี่ซอกเกิดอันตรายต่อชีวิตได้เด้เนาะอันนี้ก็ฝากถึงไว้หนุ่มไว้หนุ่มน้องนุ่งลูกหลานเบิดทุกผู้ทุกคนที่เป็นตกขับเคลื่อนของชาติเฮานี่แหละเป็นกําลังแห่งขับเคลื่อนของชาติเฮาอย่าสู้เอาสิ่งอบายมุขพวกนี้มาเข้าในชีวิตของพวกเฮาเนาะอันนี้ก็แม่นอันตรายหลายอันนี้ก็อยากฝากถึงน้องนุ่งลูกหลานสาวหนุ่มวัยหนุ่มเฮาในปัจจุบันนี้อาท่านผู้ฟังเวลาของรายการมื้อนี้ก็เบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอำไพวันวงอมทรพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
3: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต้องเงินสมทบให้หรือบ่
4: ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาแว่นฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีบัตรมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
3: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
4: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่เฮ็ดเวียกบ่สุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายตัวใหม่ต่อเลย
3: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
4: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
5: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
6: ฮัลโหลสบายดีเซียว
7: สบายดีโทมื้อนี้โตโทมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
6: เฮาโทมาส่วนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
7: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
6: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขันใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีหลักการของผักให้แข็งแรงและเข้าสู่หลวงลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เงินคําของเครื่องไส้ทรัพย์สิ่งนานาน้ําประปาน้ํามันแต่ละวันสมไส้อีกพ้องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสร้างให้ลาวก้าววัฒนาทานเอ้ย
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดงทางคลื่นระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:00 นถึง 18:00 นและออกอากาศทางคลื่นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 18:00 นถึง 19:00 น

บ่มีวิสัยต่ําถ้าเฮ็ดด้วยจิตใจสูงคนเฮาอาจเกิดจากตระกูลต่ําแต่ก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นคนชั้นสูงได้เช่นเดียวกันสบายดีท่านผู้ฟังทางแพงต้อนรับท่านกับสู่รายการอาทิตย์อัสดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทั้งระบบ AM ดาวคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และทั้งระบบ FM 137เมกะเฮิรตซ์ทั้ง AM นี้แม่นออกวันจันทร์ถึงมื้อวันศุกร์17:00 ถึง 18:00ดาวคลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้แม่นปรับปรุงสักเฮาทุกรายการมาออกขึ้นในรายการทางระบบ FM 94.3 MHz เนาะส่วนว่า FM แม่นออกทั้ง137 MHz วันจันทร์ถึงมื้อวันพฤหัส18:00 ถึง 19:00เนาะสำหรับ FM มื้อนี้เนี่ยบ่มีเนาะพบกันมื้อนี้ก็คงกับมื้อวันศุกร์และตำบูฟัง2ตุลา2026แฮม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียจุลศักราช2388พุทธศักราช2569มื้อนี้ท้ายอาทิตย์แน่เนาะบางท่านก็สิแม่นโอ้กลับจากบ้านจากเมืองบางท่านก็สิเดินทางไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างๆแขวงแดเนาะหรือว่าบางท่านอยู่ในตัวเมืองนี่สิกลับไปฮั่วไปสวดแล้วก็มีนี่1อาทิตย์ฮอดมื้อวันศุกร์ก็เป็นเมื่อบ้านเมื่อซองก็มีเด้เนาะบางท่านก็คือเว้าหั่นแหละอยู่ต่างๆแขวงต่างเมืองพุ่นมาเฮ็ดเวียกอยู่แล้วก็รู้จักกับพวกเขาเนาะเอาท่านอาการมื้อนี้ก็ยังมีของเพิ่นเขาสามารถฝากมาตอนคือเก่าหลายสิ่งหลายอย่างก็สิมาฝากมาเตือนสังคมมีรายการปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมได้เนาะนําเสนอสู่ท่านฟังต้นรายการนี้สิบ่ว่ายาวเด้พี่น้องเด้บางท่านว่าโอ้ยฟังรายการอยู่อยากฟังเพลงนั่นแหละจิตใจอยากม่วนซื่นผ่อนคลายจิตใจเนาะบางคนมีเวลารักษาสุขภาพผ่อนจิตใจผ่อนคลายอารมณ์ได้ดีเอามื้อมื้อเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: น้ำตาบ่แม่นมีแต่ความเสียใจเท่านั้นบางครั้งมันคือความคิดฮอดที่บ่มีวันสิ้นสุดความรู้สึกอ้างว้างกังวลเมื่อคนที่เฮาฮักถูกพัดพากไป
1: ลูกเอ๋ยแม่ยังเชื่อว่าลูกยังมีชีวิตอยู่แม่บ่เคยหยุดคิดฮอดลูกเลย
0: ความหวังนั้นบ่เคยจางหายองค์การกระแดงแห่งชาติลาวเข้าใจทุกความรู้สึกพวกเฮาเป็นขัวต่อเพื่อเสื่อมต่อสายสัมพันธ์ครอบครัวขึ้นใหม่บ่ว่าทานจะพัดพากันย้อนภัยพิบัติกันยกย้ายถิ่นฐานหรือขอขัดแย้งใด
2: ๆเรียกงานสืบเท้าหาญาติพี่น้องจะสวยทานติดต่อหาสมาชิกครอบครัวสืบเท้าหาบุคคลที่พัดพากและส่งข่าวผ่านจดหมายกาแดง
0: อย่าปล่อยให้ความคิดฮอดเป็นเพียงความทรงจำถ้าทานต้องการความช่วยเหลือเพื่อซอกหาคนที่ทานหักแต่ได้พัดพากไปกรุณาติดต่อหาองค์การกระแดงแห่งชาติลาวหรือองค์การกระแดงทั่วประเทศ
2: ครอบครัวคือทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเขาพาครอบครัวของทานกลับคืนหากันอีกครั้ง

0: เงินคำของเครื่องไส้สรรพสิ่งนานาน้ำประปาน้ำมันแต่ละวันสวมไส้อีกท่องทางไฟฟ้าให้พากันประหยัดก้อนเป็นขึ้นฮ้อนสวยสางให้ลาวก้าววัฒนาทานเลย
1: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเหล็กแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกียมกองประสุม3ขั้นอยู่แต่ละท้องถิ่นและภาคฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบ่อนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทีอยู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนาอยู่ท้องถิ่นภาคฐานให้ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีความยืนยง

0: จบ
1: เป็นอะไรเสียเพียงจะได้การฟังให้ทุกท่านได้เบิกบานมนต์เชิญแต่ฝากตอนให้ทุกท่านได้ติดตามมาฟังเปลี่ยนบรรยากาศฟังของบนข่าวสารเดฟังสระหู้ในเสียงเพลงเดชละซอเปลี่ยนเนาะเอาและท่านจะได้เบิ่งติดตามการเฮ็ดเวียกและอย่างนี้อยู่ที่นครหลวงกับพวกเขานครหลวงจันทร์ใกล้จะได้เป็นตัวเมืองสมาร์ทซิตี้เพิ่นว่าถนนลั่นสร้างนี่นะจะสีดน้ำเองเมื่ออากาศมันร้อนเกิน40องศาด้วยระบบ AI ใช้ระบบทันสมัยเนาะถือว่าท่านไกลมาสิเห็นเนาะตอนนี้มันกำลังติดตั้งอยู่ในตัวนี้เอาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างในตัวเมืองเห็นได้ระบบการควบคุมโดยเฉพาะแล้วอากาศเมื่อมันร้อนเนาะในนอนบางคนนี่โอ้ขี่รถนี่ฟาดทั่วอายมันร้อนจวดจาดขึ้นจวดจาดขึ้นบวกใส่เดือน4เดือน5ลาวนี่โทร้อนหลายเนาะอันนี้เพิ่นตั้งระบบตัวเมืองสมาร์ทซิตี้จ้ะกำลังปรับปรุงไปจังหน่อยเนาะในนอนแล้วทำมาตัวเมืองแล้วนี่สถานที่แห่งอื่นก็จะได้ขยายอีกในตัวหน้าเนาะอันนี้ก็ชุ่มเชยทางการนำพักและกบเขาที่ได้ความสำคัญการปรับปรุงตัวเมืองและท่านที่เห็นเนาะมาห้องในตัวเมืองเป็นคุดเดวังทางอย่างเดเนาะอาชีพเห็นแล้วตอนนี้เอาอันนี้เป็นการปรับปรุงตัวเมืองสมาร์ทซิตี้หรือตัวเมืองทันสมัยนั่นแหละเอาชุ่มเชยหลายๆเอาฝากไว้เป็นการเอาทุกท่านที่ฟังและการในตัวนี้ก็ชีโบวาญาพี่น้องเอ๋ยเตือนตื่มด้วยบางท่านมีแผนจะเดินทางบ่เวลานี้ขับรถขับรางนี่เบิ่งแน่เนาะระบบความปลอดภัยใส่ใจกฎจราจรอย่างเข้มงวดนั่นแหละผู้ที่เดินทางไกลห้ามล้อเบรกตาไฟไฟปะทะฝนเพราะยามนี้มันฝนหลายในบางเทือกบางเมืองท้องถิ่นเนาะฝนยังตกอยู่กฎกายมันดีย่านจังหน่อยว่าเสียลักเกิดอุบัติเหตุเสียเวลาเด้ทุกท่านเอ๋ยขอฝากไว้แจ้งไว้เตือนไว้เป็นการเมื่อสุขุสุคนนั่นแหละฟังรายการอยู่สองสามเมื่อหลังก็เห็นประกาศลงเฟสนั่นเด้อซะเนาะไปน้ำมูวันสันตกรถโอ้ยอยู่นครจันทร์กับพวกเขาตกรถหัวกระทบพื้นประกาศหาพี่น้องลงสื่อออนไลน์ Facebook กันเด้อันนี้แหละก็ขอฝากไว้เนาะเรื่องการขับการขี่เบิ่งให้มันดีเนาะเมาบ่สติก็คือว่าจะไปขับเด็ดขาดได้ต่างฝ่ายก็สิเมาบ่ผู้ขับกับเมาผู้ซ้อนกับเมาบ่ตกรถบ่ฮู้เรื่องกันบ่ให้ลงสื่อออนไลน์แล้วหาสิเนาะอันนี้ก็ขอฝากไว้แจ้งไว้บริการเบิดสุขุสุคนฟังรายการอาทิตย์ละสดงทางระบบ AM ขึ้นกลาง567กิโลเฮิรตซ์และอย่างนี้ไปออกและการชั่วคราวก่อนเนาะทางระบบ FM 94.3 MHz ทุกรายการของระบบ AM ขึ้นกลาง567 กิโลเฮิรตซ์ก็เป็นบรรยากาศตื่มและจะกลับเข้าสู่ในระยะต่อไป

0: ายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล

0: ตั้งหน้าพันธุ์ขั้นใหญ่แนวทางเปลี่ยนแปลงใหม่หอบด้านมีลักการของผักให้แข็งแห้งและเข้าสู่หลวงหลึก
1: ผักประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

0: เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าเกี่ยมพร้อมแล้วบ่ในชีวิตประจำวันอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาหัวใจหยุดเต้นสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือการบาดเจ็บพุนแหงตามท้องถนนการช่วยเหลือเบื้องต้นที่ทันการและถูกต้องสามารถตัดสินชะตากรรมชีวิตได้องค์การกระแดงแห่งชาติลาวได้ให้ความรู้ประชาชนลาวหลายพันคนให้มีทักษะปฐมพยาบาลที่ช่วยชีวิตพวกเขาบ่ได้สอนเพียงแต่การกู้ชีวิตเท่านั้นแต่สอนให้ทานกล้าที่จะช่วยคนอื่นอย่าให้ตัวเองยืนเบิ่งคนเจ็บด้วยความสิ้นหวังมาเรียนรู้ทักษะพื้นฐานชีวิตที่สำคัญเช่นการปั้มหัวใจการปิ่นปัวบาดแผลและวิธีการช่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1: แต่ก่อนข่อยก็ย้านไดแต่หลังจากเรียนกับกาแดงแล้วข่อยรู้สึกมีความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวนี้ข่อยสามารถเบิ่งเยงครอบครัวและคนอื่นๆได้แล้ว
0: มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือมนุษยธรรมร่วมกับองค์การกาแดงแห่งชาติลาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยของชุมชนพวกเขาทุกคนสามารถเป็นคนกล้าหาญได้สอบถามรายละเอียดได้ที่องค์การกาแดงแห่งชาติลาวหรือห้องการกาแดงทั่วประเทศอย่าลืมการฮู้ปฐมพยาบาลคือการฮู้ช่วยชีวิต

ขณะนี้ท่านว่ามาฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอีกท่านหนึ่งวันจันทร์ที่จะถึงนี้กองประชุมสมัยสามัญเทือกที่2ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะได้ไขขึ้นเริ่มแต่วันที่5จนถึง21ตุลาคม2026นี้อย่าลืมเด้อพ่อแม่พี่น้องเฮาได้ติดตามมาฟังบรรยากาศถ่ายทอดสดได้นะวิทยุชาติของพวกเขาก็สิได้ทําการถ่ายทอดสดแต่เช้าพุ่นแหละก็สิเริ่มแต่ 7:45 น.ต้นไปของมื้อวันที่5ส่วนว่ามื้อใดเพิ่นมีแจ้งการมาตามวันละว่ามีถ่ายทอดพวกเฮากับทีมงานสิได้ลงประจําพุ่นแหละออกทางออนไลน์ได้ทั้งเสียงทั้งภาพพร้อมเนาะหรือว่าท่านใดที่สนใจอยากโทรไปสายด่วนก็ได้156โปรเสียค่าจักกีบ156โปรเสียค่าจักกีบเนาะขอย้ําว่าอยู่ในระยะการดําเนินของประชุมไปโทรต่อเพิ่นพักก็บ่ได้เด้เนาะก็ขอแจ้งไว้ฝากไว้แม่นกันเนาะเบิดทุกคนทุกคนที่พอฟังก็เกี่ยมให้แก่ของประชุมสมัยสามัญเทื่อที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่10วันที่5ถึง21ตุลาคม2026นี้สายด่วนอย่าลืมเด้อ156 156บ่เสียค่าจักรีบเนาะ156บ่เสียค่าจักรีบเด้อพี่น้องเด้อเอาบ่เรื่องมาค่าราคาน้ํามันนี่ก็โอ้ยปรับขึ้นปรับลงเนาะบางเช้านี้ได้ยินข้อความทั้งเมื่อก่อนนั่นน่ะเมื่อวันพฤหัสบ่เนาะว่าปรับราคาน้ํามันขึ้นอีกแอดสร้างบิเชียกับ90กีบตัวลิตรแอดสร้างธรรมดาเพิ่มอีก80กีบตัวลิตรส่วนว่ากระส่วนนี่ปรับลง1,080กีบนี่ไปไกลก็บ่อยากไปเนาะน้ำมันมันแพงเด้อค่าของชีพก็บ่หลายเงินเดือนได้สำนีใช้น้ำมันได้โอ้ไปไกลแห้งสิเบิดหลาย เอาค่อยอดค่อยออมประหยัดจำเป็นกันจึงว่ากันเด้อกันเด้อเดินทางไกลบางคนต้องได้ใช้น้ำมันหลายเด้แม่นเด้เนาะเงินคำกับแก้วบวกใช้ค่าน้ำมันกับโอ้ยแพงเอาก็ขอให้ปรับตัวลงไวๆนั่นแหละเนาะเอาสิบ่วายาพี่น้องเอ๋ยผมมาสิเพิ่งเติมอีกแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะต่อไปจากรายการอาทิตย์อัสดง

0: ้ามามื้อนี้ลูกเจ็บหัวปวดตูเมื่อยเมื่อยคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: ใส่เบิ่งพอคำเบิ่งหัวเบิ่งโอ้คิงฮ้อนแท้ลูกเป็นไข้แท้ได้นี่เด
2: ้คันลูกไข้ก็สิยากหยังยาแก้ไข้อยู่ตู้หั่นเด้เอาให้ลูกกินแท้แม
1: ่บ่ได้ได้แม่มื้อนี้จะบ่ได้ยินแพทย์หมอเพิ่นโฆษณาว่าว่าเดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกพร้อมระบาดคันเป็นไข้จะซื้อยามากินเองให้เคี่ยวไปห้องหมอหลายๆเลยได้บ่สนใจกันนะบัดเป็นนักพูดแล้วจังไปนายหมอเพิ่นก็ช่วยบ่ทันกินแรงใจหมดเหือนบ่ได้ยินบ่เจ้าก็ได
2: ้โอ้แม่นได้เนาะไปลูกไปๆแม่สิพาไปห้องหมอเดี๋ยวนี้ล่ะมื้อนี้ค่ะตลาดกระสามันเถาะชีวิตลูกสำคัญกว่า
3: ถ้ามีอาการไข้อย่าประมาทรีบเฝ้าไปห้องหมอโดยด่วน
4: น้ำประปาไฟฟ้าให้ประโยชน์จะให้โทษหากน้ำไส้บ่เป็นผลแต่ละคนจงช่วยกันประหยัดเพื่อช่วยรัฐช่วยชาติพัฒนา
5: จงช่วยกันประหยัดแต่มันนี้เพื่อเศรษฐกิจที่ดีในวันหน้า

ขณะนี้ท่านผู้ฟังรายการอาทิตย์สดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวท่าผ่านไปเสียงเพียงของบนข่าวสารบางวันถึงใจวิริการนัมเบอร์สคูลสุขคนผู้ฟังรายการในตอนนี้เกิดว่าเรื่องปรากฏกันอยู่ทั่วเพราะก็เตือนกันทุกอาทิตย์เป็นบ่เรื่องกีฬาการเงินปุ้นจีชิงทรัพย์ขาเจ้าของจุดใดบนใดมีเหตุก็ได้มาเว้าสู่ฟังตื่มก็เตือนสติมีรายการเท่านั้นแหละเนาะอย่าประมาทขาดสติก็เห็นข่าวนี่ทั้งเจ้าหน้าที่ได้มอบผู้ถูกหากออาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตสัญชาติไทยนี่25คนกับขึ้นประเทศในวันที่30กันยาก็คือเมื่อก่อนนี่ท่านผู้ฟังเมื่อก่อนนี่นี่อยู่ที่หัวมิตรภาพลาวไทยแห่งที่1นครหลวงจันทน์หนองคายคณะเฉพาะกิจกระทรวงป้องกันความสงบ

กฎคนเข้าเมืองแนวด่านสากลความสัมพันธ์ลาวไทยแห่งที่1และเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเป็นครับโดยพันโททิญญสภัทรลังสิพระมะนกุลรองผู้กำกับการกวดคนเข้าออกเมืองแขวงหนองคายพร้อมด้วยพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องสองฝ่ายเข้าร่วมเนาะว่าเรื่องปรากฏการณ์ยอดท่อกลุ่มแก๊งออนไลน์บ่อนพนันต่างๆพันมาทั้งเจ้าหน้าที่ของพวกเขาแล้วก็ทั้งประเทศไทยเพิ่นก็ได้ช่วยเนาะทั้งจีนนี่เพิ่นก็ได้ช่วยปราบปรามกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์การพนันออนไลน์ต่างๆอันนี้ก็เฮ็ดได้เบิดไปนั่นแหละทุกท่านทุกมื้อนี้คือเว้าหั่นแหละเนาะกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์มันหลายนี่ทุกมื้อนี้นี่มันแฮกข้อมูลไปแล้วมันก็ถามยืมเงินผู้นั้นผู้นี้หักแพงบางคนก็เสียหลายเติบเด้เนาะเห็นข่าวพันมาก็ส้มเสื้อทางเจ้าหน้าที่เฮาเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดติดแทดเพื่อบ่ให้การแพร่ขยายไปวงกว้างสามารถจับได้กุมขังได้นอกจากขอปราบให้มันเบิดไปในสังคมลาวแล้วเนี่ยเอาก็สิบ่ว่ายาเวลาก็ไว้ไว้ผู้ปราบเบิดเดียวเวลาสิเบิดละก็สิบ่ว่ายาพี่น้องเอ๋ยมื้อเสียงเพียงตื่มแล้วจึงกลับเข้าสู่ในระยะตอนท้ายรายการ

ขอบใจทุกท่านให้เกียรติที่ได้มาฟังรายการอาทิตย์อัศดงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวปุ๊บปั๊บเบิดเดียวเบิดแล้วพี่น้องเอ๋ยเอาขอบใจทุกท่านปรุงแม่ป้าดับรสาวพอฟังรายการในตอนนี้เดินทางมาต่อระยะท้ายรายการแล้วเอาขอบใจทุกท่านเด้อเอาอีกทีหนึ่งใกล้มาแล้ววันครูแห่งชาติ7ตุลาที่จะมาถึงครบรอบ32ปีนะก็ขอใช้พรใดทั้งครูอาจารย์ในความคิดต่อประเทศจงอยู่ดีมีแห่งมีความสุขสุขใสสำเร็จที่เป็นงานของท่านผลงานยิ่งใหญ่ขึ้นก็เก่าเด้อและอีกหลายๆวันได้นี่ทั้ง12ตุลากับวันประกาศเอกราชอีกเนาะ12ตุลาสหกกับมนุษย์ออกพรรษาชาวเจ็ดบุญทรงเฮือที่นครจันทร์ของพวกเขาเทศกาลบุญลาวเนาะถือว่านับแต่ออกพรรษาไปนี่ก็โอ้กิจกรรมทั้งสังคมก็สิหลาย เอาเกียมไว้แล้วบัตรเซินเด้ซองดองจะเนาะงานบุญมัดขอตอแขนต่างๆก็สิมันก็เกียมมาเทศกาลบุญลาวคือเพิ่นว่าแม่นแท้ๆทุกท่านเด้อเวลาเบิดเบิดเวลาและขอบใจพระลุงแม่ป้านวรสาวหาฟังรายการในตอนนี้วันจันทร์พุ่นแล้วเนาะทั้งรายการอดิสดงทั้งระบบ AM และก็ FM จึงสิได้พบกันใหม่จังได๋ก็ฝากไว้ให้ทุกท่านเด้อยามนี้กินให้แซ่บนอนให้หลับสบายอย่าสุเป็นหนี้เป็นสินพอแล้วเนาะเป็นหนี้เป็นสินโอ้ยหลายเด้การพนันออนไลน์คือบ่ทุกมื้อนี้บ่เรื่องเสี่ยงโชคเสี่ยงเบอร์ก็เช่นเดียวกันทุกมื้อนี้แฮงมีหลายแอปแม่นบ่อยากเป็นหยังต่อแม่นหยังละก็ขอให้เบิ่งได้ทำบิดนี่ก็คือบางคนมาเล่นการพนันบ่การพนันอยู่แสบ่ได้รวยดอกคือเพิ่นออกซี้แจงนั่นแหละหลายคนได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังการพนันอยู่ประเทศใดในโลกนี้บ่มีผู้รวยเพิ่นว่าเนาะมีแต่ถูกได้เบิดแท้ๆดังนั้นก็ขอฝากไว้แจ้งไว้ในรายการเฮาเอ้ยเนาะทุกมื้อนี้บางคนอยากได้อยากมีความโลภความโลภความอยากได้หั่นแหละว่าซั่นซะทุ่มเบิดตัวแอปใหม่มันหยังเพิ่นเล่นทุกมื้อนี้น่ะเห็นบ่ก็สิเห็นข่าวเอาฝากไว้บริการครับเบิร์ดสกุลสุคนพอมาฟังรายการอาทิตย์อัสดงเวลาเบิร์ดเบิร์ดเวลาเมื่อนี้สมราพิมาวงพร้อมด้วยในสาวกคุ้มเสียงโวยใส่ให้พรทุกท่านจงโชคดีมีความสุขให้ประหยัดโลคากินข้าวแซ่บนอนหลับสบายสำหรับเมื่อนี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการที่อยากแปลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 ถึงเวลา 18:30 นาทีและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00มื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: สำหรับมื้อนี้รายการของเฮาจะนำเสนอเกี่ยวกับความเป็นมาหรือประวัติหน่อยหนึ่งของอุนหลาราชจักรนักประพันธ์เพลงนักเขียนละครบทกาพย์กลอนอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังคนหนึ่งที่มีคนฟังหลายและกำลังจะลืมไป
1: อุนหลาราชจักรเป็นนักประพันธ์เพลงชื่อดังของลาวคนหนึ่งที่มีผลงานเพลงดังในวงการเพลงลาวอุลล่าคนได้ฮู้จักลาวจากการประพันธ์เพลงลูกทงซึ่งมีหลายเพลงและยังเป็นที่นิยมจากมวลชนเพลงที่ทานจะได้ฟังต่อไปนี้ก็เป็นหนึ่งในหลายๆเพลงของอุลล่าราชจักรที่แต่งและมอบให้เวียงมอนสอนทองคำเป็นคนขับห้อง

0: ่านที่เคารพอุ่นลาราชจักรเริ่มเข้าเฮ็ดเวียกในปี1986ย้อนมีพรสวรรค์การประดิษฐ์แต่งกาพย์กรกวีและเรื่องสรรเราจึงได้มีโอกาสก้าวสู่ถนนของนักประพันธ์เขาเป็นคนที่มักสังสรรค์ตลกเฮฮามักคบค้าสมาคมกับเพื่อนกับฝูงทั่วๆไปแต่ว่าบางเวลาเขาพัดเป็นคนที่เงียบขรึมแต่ว่าใจดีมีพรสวรรค์ในการประพันธ์เพลงและสร้างนักร้องหลายคนให้โด่งดังอยู่ในสังคมบ้านเฮานี่มาแล้วเขาเขียนละครวิทยุที่บ่เก่งปานใดแต่ว่ามีน้ำใจอดทนมีความเสียสละและเขานี่มักเอาใจคนอื่นหลายเขามีความสามารถในการแสดงละครมีความสามารถในการควบคุมการผลิตละครวิทยุแต่งและห้องเพลงบทละครวิทยุบทธรรมิตรที่ได้แสดงออกอากาศผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ F ระบบ AM สมัยนั้นมีแต่ระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่น 6,130 กิโลเฮิรตซ์มีชื่อเรื่องว่ามนหักหวังน้ำใจซึ่งได้กระจายออกอากาศเมื่อวันที่17กรกฎปี1988หมายความว่าเขาได้มาเฮ็ดเวียก2ปีจึงมีผลงานออกสู่รายการวิทยุกระจายสู่พ่อแม่พี่น้องของพวกเขาได้ฟังคนส่วนหลายเมื่อสาวปีก่อนนี่จะฮู้ดีว่าอุ่นลาราชจักรนั้นเป็นโคศกนักจัดรายการวิทยุที่ชื่อดังหรือว่าโด่งดังคนหนึ่งในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: อุ่นลาราชจักรถูกมอบหมายให้จัดรายการวิทยุอยู่หลายรายการเสื่องลาวก็บ่มีการโต้แย้งใดๆเมื่อถูกมอบหมายเวียกใดให้แม่งตั้งใจเฮ็ดเวียกนั้นหมดจิตหมดใจจะเป็นรายการตอนเช้าเซนเสียงเพลงกลางทุ่งนาส่งเสริมศิลปินหรือจะเป็นตอนแรกเซนรายการวรรณคดียามแรงหรือตอนกลางคืนรายการส่งเสริมศิลปินทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 หา 21:30 นาทีทุกมื้อระหว่างปี1997หา2005รายการที่อุลาราชจักรได้ถูกมอบหมายให้จัดดนที่สุดก็คือรายการส่งเสริมศิลปินซึ่งรายการนี้ได้ออกอากาศทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์และคลื่นสั่น SW 6130กิโลเฮิรตซ์ระยะนั้นออกอากาศทุกมื้อเวลา 10:00 หา 11:00 ซึ่งรายการนี้เราได้จัดสับเปลี่ยนกันกับวิไลพรวงศ์พจันทร์และเป็นรายการที่ได้เฮ็ดให้นักจัดรายการทั้ง2คนนี้ก้าวสู่เส้นทางของการเป็นนักประพันธ์เพลงและนักร้องเพลงในเวลาต่อมา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 น.ถึงเวลา 21:00 น.ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 น. หา 18:30 น. วันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านผู้ฟังที่รักแผงอุลล่าราชจักรได้เริ่มหันไปเดินเส้นทางของวงการเพลงภายหลังที่ผู้เกี่ยวเฮ็ดเวียกบ่ถึง10ปีหมายถึงว่าเฮ็ดเวียกอยู่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นนักจัดรายการจากนั้นเขาก็หันมาเอาดีในการประพันธ์เพลงให้นักร้องการประพันธ์เพลงให้นักร้องแต่ก่อนนี่มันจะประพันธ์เพลงเทื่อละเพลงเทื่อละเพลงแล้วก็ไปแอมกับหมู่เพื่อเฮ็ดเป็นอัลบั้มออกมาไปแอมกับคนอื่นว่าซั่นทั่วไปจากนั้นมาเขาก็มาประพันธ์เพลงแล้วก็เฮ็ดเป็นชุดซึ่งแต่ก่อนนี่ชุดนึงจะมี10เพลงหรือ12เพลงเพื่อผลิตออกจำหน่ายในท้องตลาดซึ่งนักร้องที่อุ่นล่าราชจักรมักประพันธ์เพลงให้ต้นกระเมนวันใสสมสุขเวียงมอนสอนทองคำหรือว่าเวียงมอนสอนดำเนินเทวันเทพเทวาซึ่งคนฮู้จักเทวันเทพเทวาก็ยอมรับว่าโด่งดังทุกมือนี้ก็แม่นย้อนเพลงของอุลลาราชจักรแต่งให้เช่นดอกหญ้าในห้องงานสาวนาแท้สิได้อยู่แล้วเสียงจากดีเซและอื่นๆนอกนั้นก็ยังมีนักร้องหญิงจำนวนหนึ่งที่ได้นำเอาผลงานเพลงของอุลลาราชจักรไปฮ้องแล้วก็เป็นที่ฮู้จักเป็นที่ยอมรับของคนอยู่ในสังคม
1: เพลงที่เฮ็ดให้คนฮู้จักอุลลาราชจักรหลายขึ้นในวงการเพลงนั่นแม่นเพลงมูทนาหักแต่เพลงมูทนาหักบ่ได้เป็นเพลงคำอิดที่อุลลาราชจักรแต่งเพราะก่อนนี้ก็เคยแต่งเพลงให้นักฮ้องหลายคนฮ้องมาแล้วแต่บ่ได้รับการตอบรับจากคนฟังเพลงเท่าที่ควรแต่เพลงโมทนาหักได้รับความนิยมทันทีหลังจากออกห้องอัดเสียงซึ่งวันไซสมสุขเป็นนักฮ้องคนทําอิฐที่ได้ฮ้องเพลงนี้แล้วนําไปจําหน่ายสมัยนั้นยังใส่เทปกระแซดอยู่และหลังจากนั้นมาหลายปีอุลาได้นําเอาเพลงนี้มาอัดเสียงตื่มอีกเทื่อใหม่โดยมอบให้บุญยู่ลูกแม่ของเป็นผู้ขับห้องส่วนว่าเพลงนี้มันมีประวัติก่อนเกิดขึ้นมาได้จังใดมีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังแนวใดใดนั้นมีเวลาจะมาเว้าสู่ฟัง

ท่านผู้ฟังที่หักแผงมาฮอดตอนนี้ถึงมันจะผ่านมาเกือบ30ปีแล้วก็ตามสำหรับเพลงโมทนาหักนี้ก็ยังเป็นเพลงที่มีคนฟังอย่างหลวงหลายแล้วก็เพลงโมทนาหักนี้บ่เพียงแต่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่อุลาราชจักรเท่านั้นมันยังได้สร้างโอกาสที่ดีให้กับอุลาเติมอีกในการต่อยอดเพลงชุดใหม่เพราะว่าอุลานั้นเป็นคนที่มีทรัพย์น้อยบ่มีเงินอยู่ถาวรเป็นของตนเองในระยะนั้นและเป็นคนที่เปรียวพลอยมาหลายปีแต่มีหัวคิดประดิษฐ์สร้างสูงสมควรดังนั้นจึงมีคนคอยช่วยเหลือในการผลิตเพลงสุดแล้วสุดเราและหลายสุดต่อเนื่องกันในระยะเวลาที่บ่ดลเท่าใดในนี้มีเพลงชุดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้เขาก็คือนักฮ้องที่บ่เคยมีคนฮู้จักมาก่อนแต่นำเอาเพลงของเขาไปฮ้องและสร้างความประหลาดใจเฮ็ดให้คนอยู่ในสังคมนี้ฮู้จักเขาฮู้จักเพลงของเขาและฮู้จักนักฮ้องคนนี้ในเพลงสุดกระถินหัวใจซึ่งขับฮ้องโดยเวียงมนสอนดำเนินหรือเวียงมนสอนทองคำซึ่งเป็นคนขับห้องทำอิฐของเพลงกระถินหัวใจซึ่งเพลงชุดนี้รวมแล้วอยู่ในชุดนั้นก็มีประมาณ10เพลงแต่เพลงที่คนมักฟังหลายที่สุดก็คือกระถินหัวใจมนฮักเมืองเก่าดอกฟ้าโพไทยเป็นต้น

เพลงกฐินหัวใจนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดังของอุ่นหลาราชจักรซึ่งเขาได้แต่งและก็บอกคาดว่ามันจะดังป่านนี้สำหรับอุ่นหลาราชจักรนี้เนื่องจากว่าเป็นคนที่มาแต่งเพลงในระยะเวลาที่บ่ดนปานใดก็จะมีเพลงอยู่ประมาณห้อยๆกว่าเพลงซึ่งเป็นเพลงที่หลายคนอยู่ในวงการเพลงและนักฟังเพลงฮู้จักเขาในนามอุ่นหลาราชจักรโดยบ่มีผู้ใดที่จะมากีดขวางเส้นทางเดินของเขาบ่ให้คนฮู้จักได้อุ่นหลาราชจักรนี้ได้ถูกรับเชิญให้ไปเยี่ยมยามโครงการการผลิตและนิคมอุตสาหกรรมต่างๆทั้งของรัฐและของบริษัทอยู่ในหลายแขวงเพื่อหวังให้อุ่นหลาราชจักรนี้แต่งเพลงเกี่ยวกับองค์กรของตนเองเกี่ยวกับเรื่องงานของตนเองเพื่อกระจายเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆและให้สังคมได้รับรู้สำหรับเพลงกฐินหัวใจขอเว้ากับคืนมาตื่นอีกก็มีนักร้องหลายคนที่นำเอาไปร้องคือกันในนั้นก็มีนักร้องที่นอนอยู่ในระดับศิลปินดีเด่นเช่นว่าคำพันธ์พลทองศรีแล้วก็มีอีกหลายๆคนตื่นอีกที่เอาเพลงกฐินหัวใจนี่ไปห้องเพราะว่าเพลงกฐินหัวใจนี่ก่อนมันจะปั้นจะแต่งออกมาเป็นเพลงกฐินหัวใจนี่มันมีเหตุการณ์ที่น่าระทึกขวัญน่าระทึกใจบ่ธรรมดาอุ่นหลาราชจักรมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์อยู่ในระยะนั้นก่อนที่เพลงกฐินหัวใจจะออกมานี้ก็สร้างวีรกรรมไว้เป็นตาจักหัวแล้วก็เป็นตาสงสารจนทางการนี่ได้สั่งให้อุ่นหลาราชจักรนี่พักเวียกถึง3เดือนเพื่อไปสงบสติอารมณ์ของตนเองจนว่าอุ่นหลานี่ต้องได้ไปทำสมาธิได้บวชอยู่วัดระยะหนึ่งเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตคิดว่ามีเวลาหากท่านยังสนใจอุ่นหลาราชจักรแล้วทักมาผู้ค้าจะมาเล่าสู่ฟัง

ท่านที่ฮักแพงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเขาทางอินเทอร์เน็ตได้โดยผ่าน

ติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาไปซะก่อนขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอละครวิทยุที่สะท้อนให้เห็นผลห้ายของการฆ่าขายมนุษย์ในเรื่องภัยใกล้ตัวจากบทประพันธ์ของวิไลพรวงศ์พจันทร์ท่านฮู้บ่ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฆ่าขายมนุษย์ส่วนหลายแม่นผู้หญิงและเด็กน้อยต้นตอแม่นมาจากชนบทฐานะครอบครัวทุกข์ยากการศึกษาต่ำและความรู้เท่าบ่ถึงการเขาเจ้าเหล่านี้จะตกเป็นเป้าหมายของพวกฆ่าขายมนุษย์เพราะตัวเหยาะหลอกลวงได้ง่ายแต่บางคนก็มาด้วยความสมัครใจโดยหวังว่าจะมีเวียกเฮ็ดงานทำมีรายได้ที่ดีเขาเจ้าเขาเฮ็ดเวียกอยู่ตามโรงจักของงานต่างๆแต่สัมผัสถูกนายจ้างบังคับให้เฮ็ดเวียกเกินโมงแต่ได้รับเงินเดือนหน่อยบังคับบ่ให้ออกไปไสบ่มีสวัสดิการบางคนก็ถูกตัวโยกไปเฮ็ดเวียกตามห้างขายเหล้าขายเบียร์ถูกบังคับให้ขายเนื้อขายตัวขายแฮงไปกว่านั้นมีบางคนถูกขายไปต่างประเทศโดยที่บ่รู้สึกตัวเลยบูฮานกล่าวไว้ว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันสิจนใจโตสุภาษิตบทนี้เป็นสิ่งเตือนใจที่ดีให้กับทุกท่านเพราะว่าผู้ที่จะมาตัวโยกหลอกลวงลูกหลานของท่านนั้นอาจจะบ่แม่นผู้อื่นผู้ใดแต่แม่นคนที่ทันรู้จักดีคนที่ทันไปเนื้อเสื้อใจและบางเทื่อก็อาจจะแม่นคนบ้านใกล้เฮือนเคียงกับตัวท่านเองนั่นคือที่มาของละครวิทยุเรื่องภัยใกล้ตัว

0: ห้องมันต้องเป็นห้าเนรเซียว
1: อ
0: ันที่สามสาวนั่นมาขนาดนะ
1: ตัวแน่ใจวะเซียวบังคือจังว่าผมมีป้ายไม่อย่างเลยนี่นะห้านี่ก็ได
0: ้ห้านั้นนี่เขาบอกใส่ป้ายหรอกเซียวเอ้ยเด็ดๆตกเบิ้งเลยไหมป้ายเบียร์ห้อยทราบลาบเดือดเด็อันนั้นแหละป้ายห้านเขาเจ้าอ่ะ
1: เออแม่นความตัวได้เซียวอันเด็กผู้สาวนั่งอยู่ได้เซียวอันนั้นอันนั้นอันนั้นตัวเบิ้งด่วนแม่นสามสาวนั่นแต่แท้ได้เซียวบังแม
0: ่ป้าตัวจืดได้ป่ะนะบุญวานอ่ะป้าจืดได้ดีป่ะนั่นก็จอดเลยแม่จ้ะนะแม่นี่ลีได้เชียวหนูแม่ของแม่นะผู้สาวนะ
1: เฮ้กันหนาจังบอกตัวเบิ้ง
2: สบายดีไอ้เสิร์นเด้อไอ้เสิร์นทางนี้เสิร์นแม่ห้าน้องกันเด้อไอ
1: ้เออแม่แน่นอนแล้ววันนี้นะน้องตั้งใจจะมาป่านี่เนี่ยสิบ่แว่ได้จังได๋ล่ะแม่นบ่ละเสียวหึ
0: แม่นะไปแล้วจังไ
2: ปอ่ะเสิร์นเสิร์นสบายดีไอ
0: ้สบายดีน้องสบายดี
3: สบายดีไอ้
0: จ
3: ้าๆเสิร์นทางไอ้นั่งตามสบายแล้วเด้อมักบ่ได้ตามสบายแล้วเด
1: ้อสำหรับอ้ายเรียหันเห็นพวกน้องอยู่จังซี่นั่งบ่แต่ก็นั่งได้ขอเพียงแต่ว่ามีน้องนั่งเคียงข้างอ้ายนั่งได้หมดเท่านั้นล่ะขอเพียงแต่จะต้องไปนั่งบ่เฮ็ดงานบ่มัก
3: เอ้าคันซั่นซั่นพวกอ้ายนั่งบ่นี่เลยซะนะซั่นนั่งแล้วเด้ออ้ายพวกอ้ายสิเอาเบียร์หรือเอาเหล้าเนาะ
1: บ่จังได๋เสียวเอาเบียร์หรือว่าเอาเหล้า
0: เฮ้ยเอาอันก็ได้เชียวเลยเอาได้ใดที่พวกน้องก็จะดื่มได้นะเอารถเชียว
3: คันซั่นเอาเหล้าเนาะอ้ายเนาะบ่เดียวเด้อน้องสิเอาเหล้ามาให้ค่ะเพื่อเดียว
0: นี่นะอันมอน้องพระเจ้าไปใส่ไปแล้วนะบอกพระเจ้ามานั่งน้ำกันแม่อันสองสามคนเมื่อกี้เนี่ยนะมานั่งน้ำกันเมื่อทุกคนก็ได้นะบอกไปเดียวมาแม่มาแม
3: ่ถ้าเพื่อเดียวไอ้พระเจ้าไปเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดียวเอ๊ะมันคือว่าเคยเห็นไอ้อยู่ใส่มาก่อนนี่ล่ะเออเด้มอน้องออกมาแล้วเด้แพงเอาเหล่ามาส่วนหนึ่งเลยเด้อ
1: แหมเห็นบอตั้งทีลืมพวกน้องขนาดชื่อพวกไอ้บ่ได้มันบ่ล่ะแต่ก่อนพวกไอ้เคยไปกินปิ้งหมูอยู่ห้านของพวกเจ้าหาเด้โดยเฉพาะห้านเอื้อยคำบางขนาดพวกไอ้ก็ยังจื้อพวกน้องได้หันเด้
3: เออแม่นเด้เนาะน้องจื้อแล้วบัดนี้น่ะมีมื้อนึงพวกไอ้เกือบมีเรื่องกับคนมาเหล่าคนนั้นแม่นบ
0: ่
3: น้องจื้อได้แล้ว
0: แม่นบ่เออนี่ผู้คนที่มาคนเมาดึงแขนไปนั่งน้ำกันน่ะแม่นสาวผู้ย่างมาดิมบ่น้อง
3: ก็แม่นละบ่อ้ายแล้วสื่อว่าดวงแพงส่วนน้องสื่อว่าขาวแล้วมูอีกคนนึงสื่อว่าแสงพวกอ้ายเด้สื่อว่าแนวใดเน
4: า
3: ะ
4: เล่ามาเลยเด้อขอโทษเด้ออ้ายมาซาได้น้อยนึง
0: อ๋อบ่เป็นหยังน้องบ่เป็นหยังเอามามามามานั่งกันเลยมา
4: ขอบใจหลายๆมื้อเดียวเอานักบุญรังพวกอ้ายก่อนเอ๊ะอ้ายผู้นี้คือว่าเฮาเคยเห็นลาวอยู่ไสมาก่อนนี่ล่ะโอ้เฮาคิดออกแล้วต้องแม่นผู้ที่ลาวสวยหาวจากอีตาขี้เมาอยู่ห้านปิ้งหมูในมื้อนั้นแม่นแล้วต้องแม่นลาวแท้ๆล่ะ
0: น้องนี่ต้องเป็นคนยิ้มงามเนาะเบิ่งน้องบ่ได้ได้ไอ้ใจเต้นตึกๆอยู่ไหนคนงามนี่เบิ่งเมื่อใดก็งาม
4: ไอ้ก็สั่งยอมน้องเนาะเออข่าวเอ้ยเซยพวกอ้ายเพิ่นยกเด้แม่แสงมานั่งนําเพิ่นได้ไวมาเข้ามาน้ำกันไหม
1: มาเลยเนาะมาดื่มน้ำกันไ
0: หมอันแรก
1: มาเอายกยก
4: เซนยก
0: ไอ้เบิด
3: เจ้าไอ้ยังบ่ทันได้บอกน้องให้ฮู้ซื้อพวกไอ้เธอได้ขนาดที่น้องถาม
1: มันแม่นได้เนาะเออนี่ไอ้สิแนะนำเลย
3: เจ้า
1: ไอ้ซื้อว่าอดิศักดิ
3: ์
1: นะโมไอ้ผู้นี้เห็นซื้อว่าอนงเดช
0: แม่น
4: แล้วอนงเดชบอกอุ้ยซื้อมวนเนาะไอ
0: ้โอ้ยบ่มวนดวงแพงดอกๆเลย
4: ไอ้ฮู้ซื้อน้องมาแต่ใสนั่นไผบอกอ้ายนะ
0: ก็สิมีไผกับมู่น้องนี่แหละซื้อดงแพงเนี่ยมันดีแท้เนาะซื้อกับคนก็สมก็ดียิ้มก็งามอีกบ่เสีย
4: ขอบใจเด้อค่ะย่องแต่เท่าใดนะก็คือสิบ่ทอมเมียอ้ายดอกน้องว่านะ
0: ฮะน้องว่าจังก็พวกอ้ายยังบ่มีเมียได้พวกอ้ายยังโสดๆจริงๆได้เนาะเดี๋ยวเนาะ
1: ได้ยินซื้อได้ยินซื้อดงแพงแล้วก็เรียนมาหา
4: ที
1: ่เสด็
4: จ
1: นั่น
4: ผู้ชายผู้เด็กก็เว้าแบบนี้หมดหั่นล่ะย่านแต่มีเมียใหญ่เป็นห้อยมีเมียน้อยเป็นฟันคุณกวจักมาถามเนาะ
0: ต้องกระซังว่า
1: ซังว่าซัง
0: เสียดายเนาะคนไหนที่เจ้ากันได้ขี้เลยซึ่งมวนกว่านี้เอายกๆซะนะ
4: เอาเดินเดิน
3: แพงๆเถ่าแก่ตัวมาได้น่ะ
4: มากระยาเถ่าให้นั่งแสงไปนั่งน้ำเน่าก็ได้ตัว บอกว่าเฮาค้าแขกก็แล้วกัน
3: ค่ะยุคันมันสิเป็นคือตัววานคันตัวบ่ไปนางนำเอ้ยน้อยก็มาห้องตัวคือเก่าหั่นล่ะถ้าเบิ่งคันบ่เชื่อ
4: บ่ได้สนใจ

0: น้อยปีหยังดวงแพงจึงบ่อยากจะมานั่งน้ำอ้ายคันบ่มานั่งน้ำอ้ายนี่อ้ายไปหาดใหม่ก็ได้แล้วอ้ายก็จะบ่มาเหยียบหาดน้องอีกจักเทื่อก็ยังได
1: ้โอ้ยใจเย็นๆแม่เฒ่าแก่เอ้ยจักหน่อยดวงแพงแล้วก็สิมานั่งดอกแล้วนางลมน้ำแข็งเบื้อเดียวเท่านั้นยัดสิใจฮ้อนล่ะทีเฒ่าแก่ก็ได้เอิ้น
2: ก็แม่นนั่นแหละสิใจฮ้อนไปเห็นหยังล่ะแนวใดนะก็แม่นของเฒ่าแก่คือเก่านั่นแหละ
0: มึงอย่ามาดอดสิไปไสก็ไปบ่แม่นเรื่องของมึง
2: โอ้ยกิแม่นเฝ้าไปแต่สั่งเนาะเฒ่าแก่นี่ก็ได้นะ
1: อุ๊ยตุ้มมึงมาอย่างอยู่นี่ก็ไปไปห้องดวงแพงมาเดี๋ยวนี้อันมันดอดบ่เข้าเรื่องอันอีตุ้มนี่มื้อเดียวได้เฒ่าแก่เด้อ
0: แม่นแขกมาแต่ทางใดมันสําคัญหลายแท้ว่ะอ่ะไล่เขาหนีไปข่อยในสิเมาบ่ห่านี่ก็ยังได
1: ้อย่าสิว่าจังซั่นไปเฒ่าแก่ก็ได้โอ้ๆหันเด้หันเด้เด้โอ้ยดวงแพงขวัญใจของอ้ายมาเลยเด้คือว่ามาซ่าแท้ก่อเฒ่าแก่น่ะอารมณ์เสียเลยได้ดวงแพง
3: ยังได้เด้สิบ่เป็นแนวนี้บ่ทันใจน้อยนึงก็อยากหายเลยคนอีหยังผู้บักใหญ่แต่ใจน้อยน้อย
1: ดวงแพงเป็นอย่างนอกจริงว่าให้เฒ่าแก่แนวนั้นล่ะขอโทษเพิ่นเดี๋ยวนี้ได
3: ้ขอโทษเรื่องหยังเลยน้องมีหยังคิดล่ะ
1: โธ่ดวงแพงเดี๋ยวนี้น้องกับปี่กล้าขาแข็งปานนี่พุ่นวะกล้าเถียงเอื้อยนี่วะนี่น่ะมันสิโทษไปเลยได้ดวงแพง
3: บ่เป็นน้องปี่กล้าขาแข็งหยังดอกเอื้อยน้อยเอ้ยก็เบิ่งดูบ่แม่นความน้องว่าซั่นบ่แล้วสิบ่ให้น้องนั่งน้ําไผเอาโลดเอาแต่ใจตัวเอง
0: เห็นบ่ล่ะน้องสาวของเจ้าน่ะเป็นแนวใดเนาะตามใจบ่อยากนั่งน้ําอ้ายน่ะอ้ายก็บ่ได้งึดดอกคนมีเงินคืออ้ายนี่เตะเอามือนึงตั้ง10คนก็ยังได้นําหน้าผู้สาวซํานี่ไปไปกินบ่อนใหม่กูเบื่อละบ่อนนี
1: ่โอ้ยอันจะฟ้าไฟก็ติเฒ่าแก่บ่เสียโอ้จะเย็นๆพี่อ้าย
0: บ่เย็นบ่เย็นอีกแล้วเรานี่น่ะกูก็บ่ต้องการกินเตะทิ่มกูยังได้พี่นะค่าเสียหายเท่าไรเดี๋ยวบอกกูอยากได้เดี๋ยวเสิร์ฟไปนั่งเอาหูจักกูหน่อยเกินไปแล้ว

0: จะเป็นยากเนาะเห็นบ่ล่ะดวงแพงน้องเมาอย่างออกไปน้องเห็นบ่น้องเฮ็ดให้เอื้อนเสียลูกค้าหลายใหญ่ไปเลยได้หั่นน้องเฮ็ดแบบนี้ได้จังได
1: ๋เอ้ยเป็นห่วงแต่ลูกค้าเอ้ยล่ะเอ้ยเคยคิดเห็นใจของน้องบ่ล่ะผ่านมาต้องตามใจเอ้ยทุกอย่างแต่เอ้ยคงบ่ว่าน้องทรมานใจซำใด
0: น้ำตาอีกแล้ว
1: ต้องมาห้องหับอารมณ์ของอิตาเถาคนนี้แล้วก็คนอื่นๆที่เอ้ยเป็นผู้จัดสรรมาให้น้องน้องก็มีหัวใจได้เอ้ย
0: อันเรื่องอื่นกูบ่สนใจดอกกูสนใจแต่เรื่องรายได้เรื่องเงินมึงฮู้บ่คันมึงบ่ฟังความกูกระเซิญมึงออกไปจากห้านกูโลดไปโลด
2: ตายตายไอ้สิไหลน้องสาวเขาไปได้จังใดล่ะข่อยดําบ่ยอมบ่ยอมบ่ยอมได้ขาดใดเรื่องซํานี้น่ะแก้ไขกันก็ได้ตัวใจเย็นๆได้แม่เอ้ยน้อยก็ได้
0: เย็นได้จังได๋
2: อ้ายเก็บอ้ายคนเขาแดมีหยังก็ค่อยเว้าค่อยจากันก็ได้นี่นาอุ้ยน้อง
0: อีตุ้มมันเว้าก็แม่นความมันบ่มีเฒ่าแก่ตุ้มก็ยังมีคนอื่นๆอีกถ้าว่ามีกี่ดวงแพงอยู่พอมันดึงดูดลูกค้าได้ดีเฮาสิไล่มันหนีบ่ได้ถ้ามันหนีหมู่ของมันก็คงจะหนีนํากันเอาไฟมันมดคุ้นคามือใดจึงคอยหาวิธีกำจัดกับมันดีกว่า
2: อืมบ่ต้องห้องให้ดอกนาดวงแพงคนงามคนดีของเอ้ยสาวสาวสาวสาวเฮ้ยให้มันเสียน้ำหูน้ำตาเห็นอย่างล่ะเอ้ยน้อยแล้วนะก็ว่าไปตามอารมณ์ซื่อๆนี่แหละนาเนาะเอ้ยเนาะ
0: มันก็แมนความอีตุ้มเฝ้าหั่นล่ะ
2: เห็นบ่ล่ะ
0: ดวงแพงเอื้อยน่ะขอโทษหลายๆเด้อเอื้อยนั่นบ่ได้ตั้งใจว่าสิเว้าหุนแฮงแบบนี้กับน้องเลยได้เป็นน้ำเฒ่าแก่หาอันนั้นล่ะเฮ็ดให้เอื้อยอารมณ์เสียขนาดเอื้อยขอโทษด้วยดวงแพงเด้อ
2: เห็นบ่ล่ะบอกแล้วว่าเอื้อยน้อยแล้วเป็นคนใจดีใจดีคันบ่ซั่นน่ะอีตุ้มน่ะก็อยู่บ่ได้โดนป่านนี้ดอกได้ๆๆไปๆๆๆไปล้างหน้าล้างตาแต่งตัวงามๆไปรับแขกน้องๆเนาะไปๆๆๆลูกไ

0: เอ๊ะไม่มึงเฮายังก็ว่าเห็นหน้ากันอยู่เรื่อยๆมึงก็ยังเฮาอยู่เนาะมันพูดได้มึงนี่ระวังนะกูบอกเขาเอามึงไปปิ้งได้สิบอกให
1: ้มันก็เฮาตามภาษาของมันนั่นแหละนะลุงเอ้ยเอ๊ะพอลุงบ่ได้ไปใส่ว่ามื้อนี้นะ
0: ว่าจะชี้ได้หลานได้จักหน่อยว่าสิไปหาป่าน้ำมูอยู่น้องว่าจังซั่นแหก็คือจะมาขาดเอาแค่เอาว่าฝูงตั้งหลายๆเทื่อแล้วก็ยังบ่แล้วจะเทื่อบ่ไปหาน้ำลุงบ่ล่ะมึงไปหาปลาเนี่ยแซ่บได้ลูกได้กินปลาน้องน่ะ
1: บ่ได้ไปดอกเออนี่ลุงเฮามาจะเข้าไปในเมืองก็เลยแวะมาหาป้าแล้วก็ลุงก่อนบางเทื่อพอลุงและแม่ป้าได้มีหยังที่จะสั่งควมน่ะ
0: สิไปในเมืองสิไปเฮ็ดหยังล่ะบ่ว่าติสิไปชอบเวียกเฮ็ดอยู่ในเมืองอีกคนนึงน่ะฮะ
1: บ่แม่นดอกเฮาว่าจะไปซอกหาถามเมืองรถไถนาเดินตามได้ยินว่ามีรถมือ2หลายราคากระถึกอีกคิดอยากได้จังซั่นน่ะลุง
0: ซั่นบ่
2: โอ้โหก็ดีแล้วเด้เสงเพชรเอ้ยเข้าไปในเมืองก็สิได้ไปหาดวงแพงเลยบ่ฮู้ว่าเป็นแนวใดบ่

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสั้นทันฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศส่งสารอวยพรวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีลาวไทยตีราคาสูงต่อการส่งฝ่ายอื่นนับได้รับการพัฒนาและขยายตัวอย่างบ่หยุดยั้งแขวงขมวนวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบุญศรีลังกามีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 100,000 กว่าคนและเสียชีวิต77คนองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสั้นทันฟังรายละเอียด
1: วันที่1ตุลานี้สหายทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวประธานประเทศได้ส่งสารอวยพรถึงสหายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนประธานประเทศจีนที่นครหลวงปักกิ่งซึ่งมีเนื้อในว่าเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีในนามคณะบริหารศูนย์กลางพรรคประชาชนปฏิวัติลาวรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสหายและพันสหายไปยังคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนรัฐบาลและประชาชนจีนทุกทวนาการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันที่1ตุลา1949ถือเป็นบาดเลี่ยวประวัติศาสตร์สำคัญแห่งการเริ่มต้นสร้างสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนตลอดระยะ77ปีผ่านมานั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้สืบต่อเป็นคันธงน้ำหน้าที่สง่างามในการนำพาประชาชนจีนสร้างสาพัฒนาประเทศจีนตามทิศสังคมนิยมก้าวเข้าสู่ระยะใหม่แนวคิดสีจิ้นผิงว่าด้วยสังคมนิยมที่มีสีสันพิเศษของจีนในยุคสมัยใหม่ได้กลายเป็นเข็มซี่ทิศยังทางให้แก่ภารกิจสร้างสังคมนิยมอยู่จีนเห็นให้บทบาทการนำพาของพรรคคอมมิวนิสต์จีนสืบต่อมีความนักแน่นเข้มแข็งภารกิจสร้างสาสังคมนิยมอยู่ประเทศจีนได้มีผลสำเร็จอย่างหอบด้านแบบก้าวกระโดดเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างว่องไวต่อเนื่องและนับมือนับก้าวเข้าสู่ความทันสมัยเข้มแข็งสังคมมีความกลมเกลียวปองดองชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกสูงขึ้นเรื่อยๆบทบาทและอิทธิพลของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐบาลจีนก็นับมือนับสูงเด่นขึ้นในเวทีภาคพื้นและสากลข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยและติราคาสูงต่อผลสำเร็จหอบด้านใหญ่หลวงเป็นประวัติการที่ประชาชนจีนญาติมาได้และถือผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการปลุกระดมกำลังใจอันแห่งกล้าแก่พวกข้าพเจ้าในภารกิจปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติของตนในปัจจุบันพรรครัฐและประชาชนลาวย้ำใดก็ถือสำคัญต่อการเสริมขยายสายพัวพันหัวมือกับพรรครัฐบาลและประชาชนจีนและมีความยินดีร่วมกับพรรครัฐและประชาชนจีนเสริมขยายสายพันธมิตรภาพที่เป็นมูลเสื้อการร่วมมือแบบคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านมั่นคงยาวนานตามทีซีดีและการสร้างคู่ร่วมเศรษฐกิจลาวจีนที่มั่นคงเหนียวแน่นในทุกสภาพการของยุคสมัยให้ได้รับการเพิ่มพูนคุ้นสร้างแตกดอกออกผลอย่างบ่หยุดยั้งและนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติก็คือประกอบส่วนเข้าในภารกิจสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภาคพื้นและในโลกในโอกาสอันสง่าราศีนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจอย่างจริงใจและขอแสดงความฮู้บุญคุณอย่างลึกซึ้งต่อพรรครัฐบาลและประชาชนจีนอ้ายน้องที่ได้ให้การสนับสนุนและช่วยเหลืออันใหญ่หลวงแก่ภารกิจปฏิบัติของประชาชนลาวในเมื่อก่อนก็คือในระยะปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติในปัจจุบันขออวยพรให้ประชาชนจีนโดยภายใต้การนำพาอันถูกต้องของพรรคคอมมิวนิสต์จีนอันมีสหายสีจิ้นผิงเป็นแกนกลางนั้นจงสืบต่อประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจการสร้างประเทศจีนสังคมนิยมทันสมัยที่มีสีสันพิเศษของประเทศจีนตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่20ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนขออวยพรให้สหายจงมีพลานามัยสมบูรณ์มีความผาสุกและประสบผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าในภารกิจอันมีเกียรติสูงส่งของสหายด้วยความนับถือฐานสหายในโอกาสเดียวกันสหายสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีและสหายท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ ก็ได้ส่งสารอวยพรถึงคู่ความตำแหน่งของจีนเช่นเดียวกัน
0: ตอนบ่ายวันที่1ตุลานี้ที่หอประชุมแห่งชาติท่านสอนไซสีพันดอนนายกรัฐมนตรีได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23โอกาสนี้ท่านสอนไซสีพันดอนได้แสดงความยินดีต้อนรับอันอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการสืบต่อหัดแน่นและเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการหัวมือฐานประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่หมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงระหว่างลาวและไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบใจไปยังรัฐสภารัฐบาลและประชาชนไทยที่ได้แบ่งเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสาปนกิจศพของพระธานไสยสมพรผู้วิหารประธานสภาแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหุนแหงอยู่นครหลวงบางกอกและบรรดาแขวงใกล้เคียงซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไทยในเขตดังกล่าวสองฝ่ายยังได้ตีราคาสูงต่อการพบพันธมือสองฝ่ายและมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษแห่งการสร้างตั้งสายพบพันธ์การทูตในระยะผ่านมาสายพบพันธ์มิตรภาพและการพบมือที่ดีนั้นนับมือได้รับการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างบ่ยุดยั้งอันพ้นเด่นประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมสันวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงในระดับต่างๆได้แลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นประเทศคู่ค้าและประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่เป็นอันดับต้นของลาวนอกจากนั้นท่านสนไซสีพันดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่จัดขึ้นอยู่แขวงหลวงพะบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกอันสำคัญในการช่วยยุ่งแหงการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและวางทิศทางแผนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในต่อหน้าพร้อมทั้งได้เน้นหนักให้ทั้ง2ฝ่ายเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผลการปรึกษาหรือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในขงเขตการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจและปักหลักหมายชายแดนการร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการร่วมมือด้านพลังงานการร่วมมือเพื่อการพัฒนาในแขนงการศึกษาสาธารณสุขกสิกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆในขณะเดียวกันท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไทยได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ในครั้งนี้พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยุภาคส่วนเกี่ยวข้องเอาใจใส่การจัดตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายได้ลงนามร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมยามลาวครั้งนี้ท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวหลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพะบางด้วยรถไฟลาวจีน
1: การกำหนดเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงอยู่แขวงเสกองแม้นถือเอาเขตแดนของแต่ละบ้านที่ขึ้นกับตาแสงหลีกเลี่ยงการทับซ้อนกันเพื่อสะดวกในการคุ้มครองที่ดินและเวียกงานป้องกันความสงบท่านบุญลายบุตริเลขาพรรคแขวงเสกองฮู้ว่าการกำหนดตาแสงแม่นอิงใส่ความสะดวกด้านเส้นทางและถือเอาการคุ้มครองขอบเขตของแต่ละบ้านเป็นข้อมูลอ้างอิงในการแบ่งเขตแดนระหว่างตาแสงกับตาแสงและตาแสงกับบ้านโดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องถิ่นและคำแนะนำของคณะจะตั้งศูนย์กลางพรรคเลขที่431คือตาแสง1ต้องประกอบมี3บ้านขึ้นไปและมีพลเมืองอย่างหน่อย 2,000 คน
2: และการทดลองก็ชอบที่นี่ผมก็จะยิ่งใช้นิติกรรมของการคุ้มกันพักคุ้มครัวกันในที่เดียวสำหรับการกำหนดข้อเขตข้อกระแสงที่ใช้บ้านเป็นปกที่ใช้การกำหนดข้อเขตบ้าน แล้วก็ตอนนี้ครับที่ว่าแต่ปี94ตลาดบ้านบนเรื่องของเกี่ยวกับคุณพ่อการตกปลาขาชานเราเขาลงใช้ตัวไปขอเรียกมาเป็นลายสิบปีเลยพวกนี้ขอขัดแย้งยังมันมีการกำหนดกระแสอันที่สองมันจะที่ใช้ข้อสรุปว่าระบบเชื้อขั้นกระแส
1: ท่านบุญลายบุตรที่เอ็มฮู้ตื่มว่าการกำหนดเขตแดนตะแสงและจำนวนบ้านที่ขึ้นกับตะแสงจะช่วยให้กงจักขันหักฐานกระทัดหัดประหยัดงบประมาณเพื่อการลงทุนด้านพื้นฐานโครงล่างอย่างรวมศูนย์ยกสูงประสิทธิภาพในการรับใช้ประชาชนปัจจุบันแขวงเสกองประกอบมี4เมือง16ตะแสงมี203บ้านพลเมือง 140,051 คน
0: คณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้ถือเอาการสกัดกั้นและต้านการสนัดบังหลวงเป็นเวียกงานหนึ่งสำคัญโดยได้นำเอาบรรดานิติกรรมเกี่ยวกับเวียกงานสกัดกั้นและต้านการสนัดบังหลวงที่สร้างและปรับปรุงใหม่ไปจัดตั้งเผยแพร่เสริมซึมให้สมาชิกพรรคพนักงานรัฐกรหับหู้เข้าใจต่อผลให้และภัยอันตรายของการสนัดบังหลวงในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมสรุปเวียกงานกวดกาและพันขยายเนื้อในจิตใจกองประชุมเวียกงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5จัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้ท่านคำเผ่าวรรณวงศ์หัวหน้ากรมกวดกากระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีคำเห็นว่าคณะพักคณะกวดกากระทรวงได้เคลื่อนไหวเวียกงานป้องกันสกัดกั้นติดตามกวดกาและแก้ไขสมาชิกพนักงานที่มีพฤติกรรมสนัดบังหลวงตามกฎหมายว่าด้วยการต้านการสนัดบังหลวงโดยได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจลงติดตามกวดกาถ้าเห็นว่ามีปรากฏการสนัดบังหลวงได้ประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องลงเก็บกับข้อมูลแล้วรายงานขั้นถึงท่านคำพ่อวรรณวงศ์มีคำเห็นตื่มว่าคณะผักคณะกวดกากระทรวงวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้เผยเพจเอกสารคำสั่งแนะนำว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำพาสินำต่อการเคลื่อนไหวเวียกงานกวดกาและแก้ไขผลการกวดกาได้ลงติดตามกวดกาการใช้จ่ายเงินห่วงเบี้ยเลี้ยงนักเรียนและครูสอนทางนอกประจำปี2022จำนวน3เป้าหมายพร้อมทางได้แก้ไขด้านบริหารต่อพนักงานรัฐกรที่มีพฤติกรรมส่อลาดบังหลวง
1: ปีผ่านมามีนักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายกว่า1ล้านคนสามารถเก็บรายรับเข้างบประมาณได้หลายกว่า10ตึกีบเทียบสัดส่วนเดียวกันเห็นว่าเพิ่มขึ้นหลายสมควรท่านลำพูนวรวงศ์หัวหน้าแผนกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตในฮู้ว่าสาเหตุที่ให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตหลายขึ้นย้อนพื้นฐานโครงสร้างได้รับการปรับปรุงการบริการมีความสะดวกสบายที่ตั้งยุทธศาสตร์ของแขวงเป็นทางผ่านระหว่างภาคกลางหาภาคใต้มีสายแดนติดจอดกับเวียดนามและไทยนอกจากนั้นการนำแขวงได้ถือเวียกงานการท่องเที่ยวเป็นบุริมสิทธิ์สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงเนื่องจากว่ามีแหล่งท่องเที่ยวเป็นจำนวนหลาย
3: อยู่ในนี้ได้เป็นเอกภาพกันจัดสรรอยู่แขวงสวรรณเขตให้เป็นบ่อนจุดท่องเที่ยวเป็นการเสริมยงเสริมจอดระหว่างภาคเหนือภาคใต้ก็คือบรรดาอยู่เวียดนามเนี่ยลักษณะจับไทยอันนี้จุดหนึ่งที่มีลักษณะโดดเด่นดังนั้นการนำของแขวงจะมีการตกลงให้วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้พร้อมกันจัดซุ้มใส่จัดเก็บรายหักว่าถึงการท่องเที่ยวให้มีกองทุนสูงขึ้นซึ่งปี2025นี่อันเด่นที่สุดเลยเหมือนการเก็บรายหักนักท่องเที่ยวเข้ามา1ล้านปลายคน1ล้านปลายคนเราสามารถจัดเก็บรายหักอยู่ในทันเทียบเพิ่งแล้วเนี่ยพวกเราได้อยู่10ตึกอันนี้เป็นลักษณะพรมเด่นที่บ่เคยมีมาก่อนพอมีการจัดเก็บแบบทันสมัยอีซีพาสได้เข้ามาอยู่ใน2ด่านขัวมิตรภาพจะได้หลายทั้งภายในและต่างประเทศนี่ได้เข้ามามีหลายข้าเจ้าจะไปขมวนกันมาผ่านอยู่สวรรณเขตนี่ก็มีผ่านลงภาคใต้มาผ่านสวรรณเขตนี่ก็มีจากสั้นจะไปเที่ยวเวียดนามทั้งไทยและสนจักรไทยก็ไปผ่านอยู่นี้ดังนั้นจะเห็นมีอะไรพรมเด่น
1: ท่านลำพูนวรวงศ์ให้ฮู้ตื่มว่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวแขวงสวรรณเขตแม่นนักท่องเที่ยวที่มาจากเวียดนามและไทยรวมถึงเอรอปจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่แม่นนิยมการท่องเที่ยวธรรมชาติประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเฉพาะกับไวยพระธาตุอิงหังอยู่นครไกรสอนพรหมวิหารกับไวยพระธาตุโพนอยู่เมืองไซภูทองและอื่น
0: ในวันที่29กันยาผ่านมานี้แขวงขมวนได้จัดกองประชุมคณะวิทยาศาสตร์เพื่อค้นคว้าประเมินผลและวางแผนคุ้มครองอนุรักษ์พื้นที่อุทยานธรณีหินบุญโดยมิทานบุญปันพุทธอามาตย์หัวหน้าแผนกคุ้มครองป่าสงวนผู้ต่างนาจากกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม ท่านบุญปอนทองสุวรรณราชห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงมีเสียวสารและนักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขาอาชีพทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในกองประชุมได้รับฟังและปรึกษาหรือในหลายหัวข้อสำคัญเป็นต้นการรายงานสภาพรวมของอุทยานธรณีหินบูรณ์และขั้นตอนในการประกอบเอกสารเพื่อเสนอเข้าเป็นอุทยานธรณีโลกขององค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกการนำเสนอลักษณะทางด้านธรณีศาสตร์และความสำคัญของอุทยานธรณีหินบูรณ์แผนการคุ้มครองและพัฒนาอุทยานธรณีหินบูรณ์พร้อมทั้งปรึกษาหรือเพื่อกำหนดพระบทบาทและข้อกำหนดของคณะวิทยาศาสตร์ภายใต้คณะกรรมาธิการอุทยานธรณีแห่งชาตินอกจากนี้กองประชุมยังได้เน้นใส่การค้นคว้าและประเมินผลรอบด้านเกี่ยวกับคุณค่าทางธรรมชาติกสิกรรมวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของอุทยานธรณีหินบูรณ์ซึ่งได้ยกให้เห็นว่าทัศนียภาพในพื้นที่อุทยานธรณีหินบูรณ์เป็นผลผลิตทางด้านวัฒนธรรมที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชนทั้งเป็นพื้นฐานให้แก่การสนับสนุนนโยบายการจัดผังและการบริหารการท่องเที่ยวนิเวศโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างยิ่งยงจุดที่สำคัญแม่นเพื่อรายงานผลการค้นคว้าแหล่งบุหารวิทยาทำฝ่ามือบริเวณประตูทางเข้าอุทยานธรณีหินบูรณ์ใกล้บ้านคูนเงินเมืองคูนคำพื้นที่ดังกล่าวเป็นผาธรรมชาติที่ยังคงประดับไปด้วยรูปแต้มบุหารไว้ได้อย่างสมบูรณ์ผลการสังเกตการพบรูปแต้มทั้งหน้าผาหินหลายกว่า285รูปซึ่งมีรูปห้อยฝ่ามือประทับและสัญลักษณ์ต่างๆที่มีโทนสีหลากหลายซึ่งเป็นหลักฐานยั่งยืนทางประวัติศาสตร์ถึงการเคลื่อนย้ายและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในภาคพื้นยุคก่อนประวัติศาสตร์กองประชุมครั้งนี้เป็นบาดก้าวสำคัญในการรวบรวมข้อมูลทางวิทยานักวิชาการและองค์การปกครองท้องถิ่นเพื่อร่วมกันวางทิศทางในการคุ้มครองอนุรักษ์และพัฒนาอุทยานธรณีหินบูรณ์ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ยืนยงของแขวงขมวนและของชาติในอนาคตต่อไปสันทางฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบุรุษมานี่ทานพลอยคำหงบุญยวงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประสนแขวงไซสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะได้ลงสุขยงเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองอยู่ตาแสงเอาไซเมืองอันวงโดยมีทานพัฒนาศรีสมพรกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประสนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองอันวงทานเล็งโลนาวเก้ากรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตะแสงอ่าวไซพร้อมด้วยพรรคส่วนเกี่ยวของเขาห่วม
4: โอกาสนี้ท่านพัฒนาศรีสมพรได้รายงานย่อเกี่ยวกับการนำพาซีนำเวียงงานหอบดานอยู่ตะแสงอ่าวไซเป็นต้นแมนเวียงงานการเมืองแนวคิดเวียงงานป้องกันชาติป้องกันความสงบเวียงงานก่อสร้างพรรคพลังงานเวียงงานเศรษฐกิจเวียงงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนบรรดาเผ่าเวียงงานสร้างและประเมินครอบครัวคนทุกข์จากนั้นท่านเล็งล่อหนาวกาวได้รายงานผลสำเร็จของการเคลื่อนไหวเวียงงานในระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของคณะกรรมการปกครองตะแสงอาไซซึ่งได้นำเอามติคำสั่งคำแนะนำของคันเทิงมาเผยแพร่เสื่อมซึมเป็นปกติสำเร็จการแก้ไขปรากฏการณ์ย่อท้อต่างๆตามที่เกิดขึ้นในแต่ละระยะกักตัวผู้ต้องหาได้1รายส่งให้คันเทิงดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายได้สุกยูส่งเสริมการปลูกการเลี้ยงเป็นสินค้าได้ระดมให้พ่อแม่ประชาชนปลูกพืชผักหอมบัวใหญ่กาแฟมักแอปเปิ้ลและอื่นๆพร้อมนี้ก็ได้เอาใจใส่นำพาซีนำพนักงานแพทย์หมอประจำอยู่โรงหมอตลอด24ชั่วโมงเพื่อรองรับการบริการพ่อแม่ประชาชนซึ่งสามารถเก็บกรรมผู้ใช้บริการได้ทั้งหมด72คนหญิง56คนนอกนี้เวียงงานด้านอื่นๆก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติสำเร็จตามระดับคาดหมายที่วางไว้โอกาสเดียวกันนี้แขนงการของเมืองก็ได้มอบบางนาเวียกให้ตาแสงเป็นผู้คุ้มครองตามภาระบทบาทจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของตาแสงให้มีความหัดกลุ่มในตัวนาคำมั่นเพียงพิลานักข่าวแขวงชิตบุญรายงาน
1: พิธีประกาศสั่งตั้งตาแสงวังเปือยเมืองเรางามแขวงสารวันจัดขึ้นเมื่อบุรุษมณีที่เดินสำนักงานคณะกรรมการปกครองตาแสง โดยการเป็นประธานของทานโพสีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาแขวงเขตเลือกตั้งเมืองเหล่างามให้เกียรติเข้าร่วมของทานดาววงพรแก้วกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาพรรคแขวงประธานสภาประชาแขวงมีการนำคันแขวงการนำคันเมืององค์การปกครองบ้านที่ขึ้นกับตะแสงและประชาชนภายในบ้านเข้าร่วม
5: ในพิธีทานโพสีหลวงสุริวันกรรมการพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองได้กล่าวต้อนรับแขกและกล่าวเปิดพิธีการสั่งตั้งตาแสงก็เพื่อการจัดระบบการบริหารและการปกครองของรัฐให้เป็นการบริหารรัฐโดยพนักงานสังกัดรัฐเป็นผู้บริหารโดยตรงการบริหารรัฐและการปกครองโดยรวมแล้วแม่นปฏิบัติตามทิศนำของพรรคและรัฐบาลเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติก็คือเมืองเหล่างามแขวงสระบันพร้อมนั้นท่านเพชรพจันทร์พิมพ์ทิสารห้องเลขาพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองเหล่างามได้รายงานการกาเกียมและการจัดตั้งปฏิบัติการประกาศตาแสงบางเปื่อยประกอบมี21สุมสนบ้านมีพลเมืองทั้งหมด 14,000 กว่าคนประกอบมีเผ่าลาวเผ่าซวยเผ่ากะตังเผ่ากะโตและเผ่าตะอ้อยประชาชนหลายกว่า80ส่วนห้อยเหตุการณ์ผลิตกสิกรรมเป็นอาชีพต้นต่อ18ส่วนห้อยอาชีพค้าขาย2ส่วนห้อยเป็นพนักงานตาแสงวังเปื่อยประกอบมีหน่วยผักหักฐานเคลื่อนกับมีคณะผักหักฐานทั้งหมด5สหายพร้อมนั้นไอพีทีก็ได้ผ่านขอตกลงว่าด้วยการสั่งตั้งตาแสงผ่านขอตกลงแต่งตั้งประธานห้องประธานในวนาหน่วยงานพนักงานสวยเวียกพร้อมทั้งหมอพาหนะประเภทจักและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หมอบเงินสดจำนวน5ล้านกีบเวียงละครนาสเกศีเปิดสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงสระวันรายงาน
1: วันที่19กันยาผ่านมานี้ที่สโมสรเมืองหนองน้ำท้าแขวงหนองน้ำท้าจัดกองประชุมรายงานความคืบหน้าการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมของโครงการพันขยายการจัดตั้งปฏิบัติแผนงานลดพรการปล่อยธาตุอายเฮือนแก้วโดยปรับปรุงการคุ้มครองภูมิทัศน์ป่าไม้แบบยืนยงอยู่ลาวประจำปี2016โดยเป็นประธานของทานสีจันทร์ลอท้องลอยกรรมการประจำพรรคเมืองรองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองหนองน้ำท้ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
6: ในกองประชุมทานสุกันซอนสุวรรณห้องหัวหน้าห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองหลวงน้ำท่าได้รายงานผลการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมที่สำคัญซึ่งประกอบมีเวียกงานสร้างความเห็นดีเห็นพร้อมโดยได้รับหูข้อมูลล่วงหน้าสำเร็จขบวนการขั้นที่1 2 3ในชาวบ้านเป่าไม้มีผู้เข้าร่วม 1,933 คนยิง756คนเวียกงานทุนกสิกรรมและป่าไม้บ้านสามารถสั่งตั้งคณะคุ้มครองทุนและเปิดบัญชีได้20บ้านพร้อมทั้งถอนเงินบ่วงส่งเสริมแล้ว19บ้านเป็นเงิน5ตื่น191ล้านกว่ากีบและบ่วงคุ้มครองป่าไม้20บ้านรวม1ตื่น364ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนนำใส่ที่ดินแบบมีส่วนรวมคันบ้านสำเร็จการวางแผนติดป้ายแผนที่ครบ20บ้านและแก้ไขข้อขัดแย้งที่ดิน6บ้านเป่าไม้เวียกงานส่งเสริมกสิกรรมแบบยืนยงโดยบ่ทำลายป่าไม้ได้ดำเนินการคัดเลือกและฝึกอบรมครอบครัวเป่าไม้ชาวบ้านในกิจกรรมปลูกยางพาราผสมประสานปรับปรุงหน้าหนองปลาสวนหญ้าและพักสวนคั่วรวมมูลค่าลงทุนรวม5ตื่น4หอย2ล้านกว่ากีบเวียกงานวางแผนคุ้มครองป่าไม้บ้านและจัดตั้งปฏิบัติแผนประจำปีได้ทางแล้ว3ประเภทป่าเนื้อที่ 54,346 กว่าเฮกตาร์ปินแก้วซอนไซแก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
0: ต่อไปสันทานฟังข่าวอากาศประจำวันจากวิศาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
7: ์บริเวณความกดดันต่ำของอากาศร้อนยังปกคลุมทั่วทุกภาคของประเทศลาวด้วยกำลังอ่อนสมทบกับลมตะวันตกพัดปกคลุมซึ่งจะเฮ็ดให้อากาศร้อนในตอนกลางวินและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ในแต่ละภาคพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นภาคเหนือด้านตะวันออกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 20% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง 18-58 องศาภาคเหนือด้านตะวันตกมีเปลือกปกคลุมเป็นส่วนหลายพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอุณหภูมิในระหว่าง 23-31 องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาส เนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 30% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง25หา33องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางอยู่บางท้องถิ่นพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิในระหว่าง24หา34องศาสำหรับแขวงเซซุมบูนมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมสำหรับแขวงเซซุมบูนมีเฟือปกคลุมเป็นส่วนหลายและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง18หา30องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 50% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง24หา33องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยพอมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนเท่า 40% ของภาคอุณหภูมิระหว่าง16หา25องศาลัดดากองเพียงรายงานจากกรมอุตุนิยมและโทรศาสตร
0: ์ท่านผู้มีเกียรติทำฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศ
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานเมื่อบุรุษมานีกระทรวงสาธารณสุขของศรีลังการายงานว่าปีนี้ยอดจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกในศรีลังกามีทั้งหมด 117,000 คนโดยคิดไล่ฮอดวันที่17กันยาผ่านมานีในนั้นรวมมีผู้เสียชีวิต77คนโดยเฉพาะแฝงเวสเทิร์นมีจำนวนผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออก 52,562 คนกว่าเอา 52 กว่าส่วนห้อยของจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมดในขณะเดียวกันบทรายงานยังระบุว่าเขตกัมปาฮามีผู้ติดเชื้อพยาธิไข้เลือดออกสูงสุดในบรรดาเขตและหน่วยรายงานต่างๆมีจำนวน 21,234 คนหรือความเอา21กว่าส่วนห้อยของผู้ติดเชื้อทั้งหมดถัดลงมาแม่นเมืองโคลัมโบ 19,634 คนและเมืองแคนดีมีผู้ติดเชื้อ 7,624 คนโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมปีนี้รวมมี 29,964 คน
0: ตามข่าวต่างประเทศองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้ทั่วโลกยุติความรุนแรงทุกรูปแบบเนื่องในวันต่อต้านความรุนแรงสากลวันที่2ตุลาโดยเน้นนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมสันติภาพผ่านการสนทนาการศึกษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรมความอดทนความเข้าใจทั่วโลกเพื่อพยายามยุดยั้งบ่ให้ผู้คนหันมาใช้ความหุนแหงในการแก้ไขข้อขัดแย้ง
1: สำนักข่าวซินฮั่วของทางการจีนรายงานว่า Royal Brunei Airlines สายการบินแห่งชาติบรูไนได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเหือบินสั้นนำของอาเซียนอีกครั้งจากงาน World Travel Award ประจำภาคพื้นอาเซียนโอเชียเนียและมหาสมุทรอินเดียปี2016ซึ่งจัดอยู่มันดิวครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่สายการบิน Royal Brunei Airlines ได้รับรางวัลพนักงานต้อนรับถึงเหือบินสั้นนำของอาเซียนนับแต่ปี2020ซึ่งแสดงเห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการรวมทั้งความมุ่งมั่นในการให้บริการอันอบอุ่นและจริงใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมะวงไสและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน
8: รายการพบกันหลังข่าวออกอากาศวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

สุขสบายดีมีรายการทุกทานยินดีนำพาทานเข้าสู่รายการพบกันหลังข่าวพบกันเป็นประจำแบบนี้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 หับดำเนินรายการสายฝนมือนี้ที่จะนำพาทานเข้าสู่ความเบิกบานมวลซืนข้อมูลข่าวสารสารานาฮูในวันศุกร์วันที่2เดือนตุลาแฮมฮกคำเดือน10ลาวนั่นเองนำพาทานเข้ารายการพบกันหลังข่าวผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.ort.la และอีกสองทางหนึ่งสามารถรับฟังได้อยู่ในมือถือของทานผ่านทางแอป Play Store หรือว่า Play Store ก็ได้ที่ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคำว่า Radio Garden แล้วหมุนขึ้นมาฟัง 103.7 เมกะเฮิรตซ์ลาว National Radio ท่านก็สามารถทำฟังได้แล้วทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอยู่บ่ท่านใดท่านผู้ฟังเข้าเดือนตุลากันแล้วกับเดือนใหม่พบพ่อกับใส่ฝนในเดือนตุลาแบบนี้ระยะนี้บ่ทันใดแล้วก็สิออกพรรษากันแล้วจ้าหลายผู้หลายคนก็เกรียมจิตเกรียมใจในการออกพรรษากันอยู่เนาะและก็มีบุญประเพณีต่างๆในระยะที่ว่าออกพรรษาไปนี่ก็เกรียมทั้งงานดองกันแน่งานบุญประเพณีหลากหลายอันแน่ฉะนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนจงเกรียมจิตเกรียมใจมีความเบิกบานมวลซืนสำเร็จหน้าที่ที่มุ่งหวังอาเมนไว้ก็แล้วและก็ขอเป็นแห้งกำลังใจให้กับสาวกสิกรของเฮาสาวค้าขายผู้เฮ็ดเวียกในห้องล่าของการและก็ผู้ที่ขับรถโดยสารอยู่ก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนจงมีความสุขกายสบายใจก็แล้วกันเอาเป็นว่าต้นสมองแบบนี้เป็นไปบ่ได้ที่จะนำเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการมาให้มิตรรายการได้ฟังกัน

การ์เด้นนั่นเองสำหรับมื้อนี้วันศุกร์เป็นวันพักผ่อนในค่อยคำยามแลงแบบนี้หลายผู้หลายคนก็อาจจะพักผ่อนกินข้าวน้ำครอบครัวอยู่บางคนอาจจะบ่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวก็ย้อนว่าการห่างไกลบ้านเพื่อไปเฮ็ดเวียกหรือไปสร้างอนาคตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่ซึ่งมาพร้อมทั้งโอกาสและความท้าทายที่ต้องได้รับมือรายได้และความมั่นคงสวยให้มีการเพิ่มขึ้นก็เพื่อว่าจะส่งเงินกลับมาให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายเพื่อจุนเจือชีวิตครอบครัวในการช่วยเหลือครอบครัวอยู่ทางบ้านและนอกนั้นก็ฝึกฝนความเข้มแข็งความอดทนการพึ่งพาตนเองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบางคนนี่บ่เพียงแต่ไปเฮ็ดเวียกผู้บางคนนี่ก็อาจจะไปทําไปเรียนศึกษาต่อบ่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกและกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ได้เรียนรู้ทักษะในการเฮ็ดเวียกใหม่ๆทั้งการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปดังนั้นแล้วการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนของแต่ละคนก็เพื่อจุดประสงค์ที่จะต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หาเงินตามแผนที่มุ่งหวังเอาไว้แล้วก็อาจจะเป็นความคาดหวังของคุณทางบ้านในความรับผิดชอบเรื่องการบริหารทางด้านการเงินการติดต่อผัวพันกับครอบครัวอย่างสม่ำเสมอนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เทคโนโลยีกระทันสมัยแล้วบ่ว่าจะเป็นวิดีโอคอลข้อความโทรหากันก็เพื่อว่าลดความคิดฮอดและเป็นกำลังใจให้กันและกันสร้างมิตรภาพใหม่ที่ดีกับหมู่เพื่อนในบนเฮ็ดเวียกบนห้องงานแหละเนาะอาจจะเป็นตั้งเคงก็ดีต่างประเทศก็ดีแล้วก็พร้อมกันนั้นก็ขอให้ทุกคนจงรักษาสุขภาพทั้งกายสุขภาพทั้งใจเพราะว่าการอยู่คนเดียวนี่สุขภาพนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญคือการทานผู้ฟังกินให้อิ่มนอนหลับให้เพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอการกินนี่ก็ควรเบิ่งแยงอาหารการกินและอนามัยให้ดีเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของทานนั่นเองสายฝนเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก็แล้วกันกับปัญหาที่ประเสริญอยู่บ่หรือว่าเวียกงานที่ทานได้พบพ่อการทําเฮียนทะเลพอว่าอยู่ห่างไกลบ้านไกลถิ่นเว้าเรื่องความคิดฮอดคิดถึงเว้าความเหงาใจนี่ก็มีหลายรูปแบบหลายอันหลายอย่างในเมื่อที่ว่าเฮาอยู่คนเดียวและตัดสินใจไปแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสําเร็จมีเป้าหมายที่สําคัญเฮ็ดให้ประสบผลสําเร็จและผ่านพาไปได้ด้วยดีก็แล้วกันเอาเป็นว่าจะฝากเสียงเพลงทรงเป็นกำลังใจให้กับผู้อยู่ไกลพร้อมด้วยท่านผู้ฟังมิตรรายการทุกๆคนก็แล้วกัน

0: ตั้งหน้าพระปุ่งก็สร้างผักให้ปลอดใสเข้มแข็งและนักแน่น
1: ผักปัสสนปฏิบัติลาวผู้จะตั้งและน้ำพาถูกไสยชนะของการปฏิบัติลาวมั่นเยิน

0: จบกันไปกับสองเสียงเพลงมวลมวลที่ทางรายการได้มาฝากต้อนกันเพื่อเป็นกำลังใจให้คนสู่ชีวิตคนไก่บ้านกันแน่เนาะท่านผู้ฟังเนาะการไก่ห่างบ้านนี่มาสู่ชีวิตบ่ว่าจะอาชีพใดก็แล้วแต่อยู่จุดใดก็แล้วแต่หรือว่าลำบากปานใดทุกๆความฮ้อนโฮนหรือว่าความอดทนของเจ้าน่ะล้วนมีคุณค่าเสมอได้ท่านผู้ฟังถึงคนเฮ็ดเวียกใส่แห่งงานหรือว่าอยู่โรงงานถึงคนเฮ็ดเวียกของล่าห้องการอยู่ฮัดอาหารค้าขายสาวกสิกรรมของพวกเฮาในทุกรูปแบบก็ขอให้ทุกคนมีความอดทนต่อแรงกดดันและห้อยยิ้มที่ส่งให้ลูกค้าถึงว่าในใจจะเมื่อยล้าซำใดก็ขอให้มีความเข้มแข็งและมีความมั่นคงและก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนจงเฮ็ดเวียกมีแต่ความสุขกายสบายใจก็แล้วกันกินข้าวให้อิ่มนอนให้หลับในมื้อที่ว่ามืดแห้งใจแล้วอย่างน้อยเฮาก็ต้องได้ดูแลห่างกายตัวเองให้ดีที่สุดเบิ่งแยงคนหักของเฮาเบิ่งแยงคนในครอบครัวหั่นแหละทุกความลำบากมีมือสิ้นสุดเสมอท่านผู้ฟังความห้อนหนในมือนี้คือคันใดที่จะพาเจ้ากลับไปหาครอบครัวอย่างภูมิใจท่านผู้ฟังครอบครัวที่อยู่ทางบ้านถ้าหากว่ามือใดที่ว่าจะได้พบกับความเจ็บบ่หรือว่าพบกับความสุขหรือว่าพบกับสิ่งใดก็แล้วแต่หลากหลายชีวิตรูปแบบที่ได้พบผ่านเมื่อยปันใดก็ขอให้ทุกคนเติมกำลังใจให้กันและกันด้วยการที่ว่าโทรหากันส่งข้อความทักทายกันอันนี้นะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจเป็นยาวิเศษที่ดีที่สุดแล้วในการที่ให้กำลังใจกันและกันค่อยคำยำแรงแบบนี้หลายผู้หลายคนอาจจะเฮ็ดเวียกอยู่ในห้านอาหารหรือว่าอาจจะขับขี่รถโดยสารอยู่หรือว่าเป็นสาวกสิกรรมที่เฮ็ดเวียกอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนาะก็ขอเป็นแรงกำลังใจให้มื้อสุผู้สุคนเนาะจงมีแต่ความสุขกายสบายใจนั่นแหละสำคัญที่สุดได้ท่านผู้ฟังถ้าว่ามีความสุขกายสบายใจเฮ็ดหยังก็จะประสบผลสำเร็จสายฝนเองก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆอาชีพที่ว่าอยู่ไก่บ้านบ่ว่าจะไก่บ้านแน่บ่ไก่บ้านในก็ดีเนาะได้รับผลตอบแทนที่มีความคุ้มค่ามีความปลอดภัยในการเฮ็ดเวียกและมีพลังในการก้าวไปข้างหน้าในทุกๆมือและมีความเก่งกล้าสามารถและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเอาไว้เอาเป็นว่าเบิ่งเวลานาทีนี่ก็ยับจ้อมอเข้ามาแล้วกับ30นาทีที่ดำเนินให้ท่านผู้ฟังได้หาฟังกันและการพบกันหลังคราวนี้จะมาพบพ่อกันเป็นประจำทุกวันศุกร์หาวันอาทิตย์เวลา 19:30 หา 20:00 ผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และสามารถทำฟังได้ที่ www.lnr.org.la พร้อมกันนั้นยังสามารถทำฟังได้อยู่ในโทรศัพท์ของทานเพียงแต่ทานโหลดเข้าไปที่คำว่าเรดิโอลาวการ์เด้นนั่นเองก็สามารถทำฟังได้ง่ายๆแบบนี้แล้วก่อนจะจากลากันไปสายฝนขออวยพรไซให้ได้มิตรรายการทุกคนพร้อมกับทานผู้ฟังที่เข้าฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบก็ต้องขอขอบใจหลายๆที่อยู่เป็นหมู่เคียงคู่กันในทุกๆขั้นในทุกๆเวลาที่สายฝนดำเนินรายการอยู่ขออวยพรไซให้มิตรรายการทุกคนจงมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนอนรับฝันดีสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
1: หักประชาชนปฏิวัติลาวประกอบด้วยบุคคลที่ตื่นตัวห้าวหันปฏิวัติย้อมเสียสละเพื่อชาติเพื่อประชาชนได้รับการไว้วางใจกว่าหมู่ในชนชั้นกรรมกรสาวผู้ออกแห่งงานปัญญาชนปฏิวัติซึ่งได้ผ่านการทดสอบในขบวนการเวียกงานตัวจริงพรรคประชาชนปฏิวัติลาวมั่นยืน

พรรคประชาชนปฏิวัติลาวแม่นกองนำหน้าเป็นองค์การการเมืองสูงสุดของชนชั้นกรรมกรลาวเป็นตัวแทนที่จงรักภักดีต่อผลประโยชน์ของชนชั้นกรรมกรลาวสาวผู้ออกแห่งงานลาวที่รักชาติ

0: ภาษา
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
2: ที่แพงทุกๆทานในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังจะดำเนินการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่166ออกข้างวันที่2เดือนตุลาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ AM ขึ้นกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์ขึ้นสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงวันละ2ภาคภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 5:00 น. 15:00 น.ภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 16:30 น. 20:00 น.เมื่อนี่แมนวันเสาร์แฮม7คำเดือน10ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่3เดือนตุลาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้5โมงรายการข่าวภาษามง5โมง30นาทีรายการข่าวภาษากมู6โมงรายการกองทัพประชาชนลาว6โมง30นาทีรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเช้า7โมง30นาทีรายการผู้แทนประชาชน8โมงรายการแม่และเด็ก8โมง30นาทีรายการเสียงเพลงกลางทุ่งนา9โมง30นาทีรายการเพื่อกรรมกร10โมงรายการก้าวสู่ความปลอดภัย10โมง30นาทีรายการเพื่อนสาวหนุ่ม11โมงรายการเพลงก่อนเที่ยง12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเสียงจากแนวลาวสังสาด13โมงรายการภาษามง14โมงรายการภาษากมู15โมงหมดรายการกระจายเสียงภาคเศร้าแล้วอัดสถานี16โมง30นาทีรายการชีวิตติดพันสังคม17โมงรายการล้ำเลือง17โมง30นาทีรายการคุณค่าแห่งธรรม18โมงรายการความหู้เกี่ยวกับสิ่งเสพติด18โมง30นาทีรายการละครวิทยุ19โมงรายการข่าวภาคค่ำ19โมง30นาทีรายการพบกันหลังข่าว20โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอาสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซัดลาว AM คืนกลางด้วยความถี่567กิโลเฮิรตซ์คืนสั่นด้วยความถี่6130กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสริญทานหับฟังรายการข่าวภาษามง

นอกันยังส่งจมลงมาเทศชัวชดาตอนใส่ในชดาจักกะหลมกลมลงตัวเป็นตุสตงจัวเป็นฮงสุจีเกจระขวาเราชินจีจอนตันตุสตงจัวนุนอกุญจาจอนนุวันเสาร์นุติเปลูเก่าหลีชงออสเซียนหนึ่งเก่าเจ้าเทศกูหาซื้อจอนลูเก่าหลีกิชาเนี่ยจอนนุนอละเนี่ยสิกตินึงจ่าเทศจมลงมาเทศชัวชดาลูชิเฮใจยงหมู่จังเคิงเก่าหลีชลินตาลูเก่าหลีเรากูเติบตัวละฮอนลูเกาอิหลีเหล่ากูลอยยศชัยชัยชัวชินได้ตันเดนอละเทซื้อยาลินตาวะเทจะเชื่อให้เตียเป็นเนื้อสิกติหนึ่งจ่าเฉดเยาะอวดได้จีลอยยศเต่าชี้จอวงมุกก่อนจ่าหลีลู่ใจลุ่นยงชื่อสังยาจนตากูยอดเตเกชัวชาวเตเชลาเชียสือเต็มเปลเตปอเกอร์วลิจาเกาะเต่าใจเจนจีชงหล่อเปียเต่าชี้จอหมู่ตู่ก่อนจ่าจนลู่ใจลุ่นยงขอนายาเอขอจึงเจงยาจโรเกคือนอกคือเฮาท่านเดินเตะเก๋คือนอกคือเฮาตูเชล่าเชียสื่อได้ละย้อนจงให้เตี่ยไปเต็มมิตุมิโยะจอเก๋เกินเต้าเกินเต้านึกกูย่อหล่อเต้าอิลุหลีนอกเกลอลอยย่อยาลินเต้าวะที่จะเชื่อให้เตี่ยไปเนี่ยสิกิตินิจจาเชดาลอยโยชิเจ้ามอเชนเทไปเต็มมิตุมิโยะก็เต้าเชนจอดตัวจอเก๋เกินเต้าเกินเต้าเอเก๋เกินเต้าเกินเต้าย้อนจงชงตอนเดอวยาเกชิตือเนี่ยตัวโชคเกสังดาวสังตาหลักที่ลิโยตาวใจจริงจงขณะยาเอ็กขอจึงจังเนี่ยตัวฟ้าเกเกิดดาวตาดาวแต่เตกเกิดดาวตาลู่ใจนอหลอกกูจึงมัวดูหลอนหน้าเทียเทียกูหอยวงกาหลอมุดจอลู่ใจตัวขวละยาลีนอเปเนี่ยสิกตินิจาเชดาอยู่โมกามอสังเฉินดาวยาสังเฉยตัวเนี่ยตัวลู่ใจอวยาโมหัวจอหลงเปาจงลีนอยาลีนตาเจ้าอันเนี่ยอดซีหลักชียาเจ้ามีตู้มีหยวกเราอย่าเต่าชี้จอมูนเทียเตจงช่อช่อจะหลอมป่าเจ้ารู้เจนตู้นอนอไอเจ้าอยู่เตมีตู้มีหยวกเราอย่าเตเนี่ยเตสีมวนนุ่ยเชียเต่านาเสกจิตสมัวกามอเขาถั่วเนี่ยเจ้ารู้ใจอัวมัวหัวจวดหลงเป๋าจงลีนอขณะย่าเอ๊ะขอจังจังนั่นแต่เตซึ่งสื่อหัวจวดหลายชี้จอบ้านเตจงช่อหลอมเสกเจ้ารู้เจนตู้นอหล่อไปเนี่ยสิกเตนจานย้อนจงให้เตียรู้ใจนอกูยารู้ใจจังมนตุหลอนนาเทียยาลีไปยมุขเตอร์หล่อจะเต่าชี้จอชั่วสีจังฝ่าใช้สัตว์สังสื่อหัวจัวขณะเทียอีคอบอวดจมูกเกยพ่อชีต่อเปชดาเนี่ยสิกติเนจ่าเทียจมลงมาเทียชัวชดานู่นอตัวละตัวตัวสต้องจัวเป็นมงจุจีเกจระควากูยาลองมุจอชัวจอปะชังดอตอเกยทะจอตัวจุจีเกจระควาเทียเลยๆยาจะละจอปูต่อเปเนี่ยสิกติเนจ่าชดาเต่าอวกเกิดเปาเทียอวกเกลาเจเนตอนตูสตองจัวจุจีเกจระขวมมงนูนอยาลิจินามูเปชาชิจาลมมลงอิชาสะพะชังอันเตจอ

0: จงลงมาที่ชูชะเดอร์รัชปัชชังให้จอดต่อตัวหนึ่งต่อเชียจังต่อกุยอี้ขออวยอให้จอดต่อจอยอดต่ออย่าต่อเชียแต่เจ้าเนาะโอเคแต่ชิมาเมื่ออีตูกูหันใจตัวมึงยอดตรงจังดังอีตูยอดตัวเป็ดเตะต่อตรงเฮาชาเตะรอจีจีเชียนจงให้เตียตัวหนึ่งอยู่รู้ละสิยอตัวหนึ่งอยู่ตอนเดิมอยู่ตะการหล่อตาสีจะเท่าเกิดกูเลยเชื่อมต่อชิปตะการหล่อขณะยาอีคอว่ายอดตรงช่วงเก่าจะไปเชิงต่อเชิงชัวหายเจวิดอกไข่เตี๋ยส่งลียาได้ชีวะอยู่เจี๊ยเจี๊ยเชียแต่ยาแต่ยอสายเตี๋ยหมูนุ่มปัวหิบปัวเจียวตีตะกันหล่อเตี๋ยวยาหล่อจ่อยาชี้เช้าหล่ออ้วนจีอ้วนเกิดหล่อชียาตะกันหล่อย่อส่งลีขอกู้แต่ชีตุ่นตัวหล่อเตี๋ยวปอดได้ปอดด่าเจี๊ยจิลีส่งลีตุ่นเลียตุ่นรู้อวดจั่วเต่าตีเต่าตือจิลียาเลยจีตะกันหล่อจบขอกู้หล่อตุ่นย่อต่อหล่อจังย่อต่อแต่ยาแต่ยอส่งลีกู้ตัวมูเลยหลอกเต่าเชียนจ่อมองอยู่ลู่หล่อเขาเลือกกอดเตียกอดตาจักกันหล่อจะให้ย่อยอคือตีจะให้ย่อยอตัวหลังตัวตืออยู่มูเลยเจเตโชชัวเตเนี่ยเตจีนยอดต่อก้าหล่อยังเกียเชียนจูนจงต่ออยู่ยาลีนอตัวจะให้ย่อยอตัวมูคือนอคือเขาหมูเกินเต่าเกินเตอร์หล่อนย้อนจงให้เตียจังชัวจ่อยอต่อก้าต่ออยู่ตาจ่าตาจ่อลอยยังเกียเชียนจูนจงให้เตียมอินุตืออยู่ยอดเจ้าจะเกี่ยฝ่ามึงจะเกี่ยชงจะหลับปูเต่าจะยอดตอกาชีให้ยอดยอดเต่าต่อเชียเขาชาหงดงหลายยังที่ยังเก่าอยากให้เตี๋ยวไม่อีตัวตู้ตัวกีหลายอยากตัวมีตัวมีเงาะเขาหมกเกินเต่าเกินเต่ายอดเต่าหลุดได้เธอหลายชีจะตัวหมกยอดเต่าเอขอนดูได้เลยเจ๋หลายยังเกี่ยเชียนจูนจงให้เตี๋ยวไม่อีนุตื่นในยังการจะเกี่ยฝ่ามึงจะก้าหลับเต่าอยู่อันนี้อันซีเต่าอยู่อวกืออวตีหลายชีจะเตวีเต็งเจ้าขณะย่อจะเดินจะเต่าชี้จ่ออวยะเถื่อละอวยะก็ย่ออวยะก็ย่องขณะเทียะอีขอจังจังจีนย่อลีเตยย่อตัดว่าตัดเจจีเจเชียต่ออยู่ตาจ่าตาจ่อเนี่ยสิ่งที่นั่งจะจะจะพัฒน์หลับไปจะเดาก็ต้องลองตาเท่าละหมดเลยตัวละต้นตัวสุดต้องจัวกุมว่าเต็นเจลู่หลับทะหอบหลุดปากเปิดตัวไปเนี่ยสิ่งที่จะจะเดาต้องลองละหมดเตยลงแล้วยาลินตาตัวละตัวตัวสต้องจัวยาตรงนนนอโอยันตัวสต้องจัวสุจีเกจระขวาเขาอยู่หลงทะมินเจอมินจีสตรนตะเปเตสุจีเกจระขวานนนอตัวละตัวตัวสต้องจัวกูเขาอยู่หลงทะสตรเกวันนึงโอยใหญ่จมลงมาที่ชัวเชดเตชะหมอจงลังจงตูให้สตรเกวันนึงโอยใหญ่เจเตชะตัวละตัวยาวลอยยังกูเป่าตาสวดจัดสวดยาเตยอดมกังละกังโตหล่อจังปอนดาวชาลิตตัวละตัวตัวสต้องจัวละเทียตะชีญาตรงตากูจังชัวกังลังกังโตเตยอดกูจังชิตาเปาซาโตเตเกวันนั้นวายใหญ่เกเตียนั้นเตียใหญ่ละชียาหมูทอและตัวอันนั้นวายใหญ่ขณะยาอีขอจังจังอัวไปจอดชิตาไปเตยสุจิเกจระขวานแต่จอดเจยาไปจังยอมงยาจังจ่อลีเกใจปอกงเหยื่อซื้อเจยิ่งจะจิตเทาเมื่ออินุตืออยู่ยิ่งยอเต่าหมู่ทอนนั่งทอใหญ่ลาชียอเต่าหมู่อวนนั่งอวยใหญ่หมู่ใช้นั่งใช้ใหญ่ย่อเต่าเตกือเตตีลาชียอย่อเต่าขอเธอซื้อลีมาเทลิตาขอนายาอีขอจังจังอัวเปชเดอร์จีย่ออยู่เต่าชียอเหล่าหมู่มัวเกเป้าจะโดนเตะเตเกทานนั่งทายใหญ่เนี่ยจีก็ที่นั่งจ่าให้จอดโตเกอวันนั่งอวยใหญ่แต่จีนั่งใจใหญ่จีนั่งใจชั่วแต่เจ้าอยู่มวนเต้าหลังเต้าตู่เหนียวมวยเหนียวย่อเหนียวชังจ่าเหนียวมวยเหนียวย่อเหนียวลู่เต้ลู่เฉยเหนียวมวยเหนียวย่อเหนียวลู่ใจลู่จ่อแต่เจ้าเกเตียนั่งเตียใหญ่อยู่หมู่จีจงตียะฝั่งเจ้าจ้องแต่เจ้าในยิ่งหมู่อียะเต้าลอยกูยิ่งมัวให้เคลลี่เกอวันนั่งอวยใหญ่หนึ่งกูย้อนเดอะตัวอวยยงจีตัวอวยหัวหลอกกูมัวเขาให้ซาโตเกอวันนั่งอวยใหญ่เกอวันนั่งหยาอวันนั่งชี้เตยจ๊อเหนียวมัวเหนียวตัวกีนั่งกีใหญ่หลอกกูมัวเตยจ๊อย้อนตัวยาตาเท่าหล่อปอเตเนียเตจีหลอกอวันนั่งอวยใหญ่ย้อนตัวขัดเตอร์จีให้นั่งหยานั่งชี้หลอกเตยจ๊อรวยยังอยู่จีให้กีซาดจีรวยจวให้เตียในม้วนบริเตอร์เปกูยัวบริเตอร์เขาเตี่ยวก็ม้วนเตาโจเตี่ยวโลอวนังกีจักกะหล่อเตียนนังตาโลจังม้วนจักกะ hui la wo pa tong pa lao la tau hau yu yi nang la shi ya la pa tau tu wa nang wa tu mu wa nang wa yai khan ta la ku mua ka na ya nyan ta kang lang kang tu zi nang te tu na ku chi li shua ja la ku ha chi mua la ku ying ta shi la cha tau ni nu ta shi na phang dan tau chi yai tia ka mua tia nang tia yai chi te ja lo yin khang gao la su yin chi chua cho ta ka la la thông đã là hãy cho trò kế ở nắng ở dài là tê sau nên nô ta xin nó lo tổ ở nắng ở dài lo yờ say hãy tiề thanh nắng tới giờ ở cho đã chi tê sau lo yờ hàng kỳ kia tổ trò dù lọ cũng mua giờ li nó bé nè chỉ cái tin trả giờ hãy tiề ở nắng ở dài li trả lọ bé giờ tàu xí cho mama son chùa ôm một cỡ trở li dù kế ở nắng ở dài chỉ nhờ giàu yua li trả là bé nhưng mà yua họ chỉ nhờ yua là bé họ chỉ cho mua hàng kín tàu chan tàu thầu sợ lẹ tàu mua chỉ cũng chỉ luật từ ta chỉ nhờ tụ cho nhẹ chỉ tay sau luật từ cứ bua cứ bằng là tức của chỉ tàu thân năng là cũng mua họ nói cho ít họ chân chân của cái ổn năng của dày nhân tại bé sẽ đời ta chỉ tụ là tuân tu sẽ tông chùa cô vợ thì chỉ hai tiề kế ổn năng ổn dài cô giáo ít khó ổn giáo là ba trầu hầu giáo lưu cho lưu chi cộng một kế sở xe còn nói giáo ít khó chân chân nhớ trầu pha suy chi kế cho ra khoản tới bên mong nếu chỉ cái tin năng trả thì trộm lòng mà thì chùa sẽ đời tụ là tuân tu sẽ tông chùa cô thà thà sẽ trộm tề kế ổn năng ổn dài là muốn để lòng lợi giờ lý chi là một bé họ chỉ cho là một nông ít ra cửa xe ok
1: ma sĩ nhà tầng cho thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ cũ niên chưa có rong đua xưa lần ấy có ni say cũ mu tòa rong đua xưa ba ấy có thề lý do chế lý vẫn sợ lời lời cũ ca ma sĩ nhà tầng cho cũ tư cho có chạy trò lin đua cho cú đu la ple tòa cho cú sa ai cú cho có muốn cho cú nòng ai cũng trâu tòa đi gia ai nò mò tòa cũng trâu ý cha ai cú tư cho có muốn trâu bê tòa qua lời cú tu nhỏ tòa cho cú ba ma sĩ nhà tầng chúa nhớ ma sĩ nhà tầng chúa thầu ư quan cầu quan thơ nhỏ ấy cú niệm chưa có rong đô xưa lần ấy có say cú mu tòa rong đô xưa tu ấy có thề lý do chế lý vẫn say thơ cú mu ma sĩ nhà tầng chúa cú tư cho có say trò liên đua tòa cho cú sa ai na ple tòa cho cú tu ai cú cho có muốn cho cú nòng cái cũng cho tòa đi ý giờ nò mò tòa cũng cho ý chú ai cú cho có muốn nhớ tòa cho lời cú ba ai nhớ trong bề tòa qua cú tu ma sĩ nhà tầng chúa nhớ đủ ma sĩ nhà tầng cho

ไอ้เตอจงตัวสีเปลือไอ้เนี่ยนะตู่ตื้อชอตัวบังอู่ไอ้ตัวพี่ตื้อตีไอ้เจ้าเนี่ยด่าดังลาวไอ้ชาหนังลาวตัวตาลีนอลอยลอจ่าจังรงรงลีหนัวขวาด่าเต้าเนี่ยอีอ๋อลีมาเสียเนี่ยตั้งจ้าจ่าจีลีนู่ด่าดังลอสีเต้าไอ้เนี่ยโตเส้นอยู่รอมุขือเนี่ยกูเที่ยจงจูนรอจงพ่อไอ้เต้าจงตัวสีเปลือยไอ้เนี่ยนะตู่ตื้อตีตัวบงอูไอ้ตัวผีตื้อชอไอ้เจ้าเนี่ยด่าดังลอว่าอีชาหนังเราตัวตาลีนอลอยลอจะจังรงรงลีหนัวขวาด่าเต้าเนี่ยอีอ้อมอมาเสียเนี่ยตั้งจ้าย่าดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าจะสีลีนูอือด่าดังลอสีเต้าเวอือนี่จ่ออือตู้ตัวใช่มอเตงเอ๋มัวอือได้ตีเตียตีลู่เลียไอจีนใช่ตู้จ่อต่อมัวตัวตู้ด่าช้าไออ้อปีชงตัวต่อกาน้อยอือเตียเลียเตียตีเนี่ยจ่าตู้กว่าปอจ่อตู้กว่าน้าลอเตียน้อเตียจื้อเลยเนี่ยมัวตู้ชี้กาชี้ยงลอจ่ออือเจ้าเวตู้เบลเจตื้อละลาหมอนูยังเจ้าโจไปนอไอตู่ป้อคือเจตื้อลาหมอนูยังมัวเจ้ามัวตัวโจไปนาลอยนี่ลอยอยู่มัวตู่เทียตู่เลยมัวใช่ไอมัวเนี่ยอีเชียเจตู่ไงเต้เนี่ยยังยังสื่อลีก่อมัวอีเชียเจตู่จ่อนี่ยังยังสื่อลีกูช้าไออือนี่ว่าเชิญตู่เดตูเหล่าอือตูเทียอื่นใช่เอ็มนี่น้องก่อตื้อเหล่าลีก่อป้าไอ้กูตื้อเหล่าตัวจงลีกูเชื่อเหล่าเจ๊เจ๊อือเตตูไอ้นื้อมาลีเชื่อเหล่าว่าตูจ่อไอ้อือเตใช่เหล่าตัวมาลีเชื่อเหล่าว่าตูกามาใช่เนี่ยตั้งจ้าย่ายดูมาเสียเนี่ยตั้งจ้าสิลีนู้อื้อด่าดังลอสีเต้าไอ้อื้อนี่จ่ออื้อตู้ตัวใช่มอเตงเอ๋มัวอื้อได้ตีเตียตีลู่เลียอีจีนใช่ตู้ด่าช้าลอตู้จ่อต่อไอ้เจ้าอ้อปีชงตัวต่อกาน้อไอ้อื้อเตเลียเตเตเนี่ยเจ้าตู้กว่านั้นเถอะตู้กว่าป่อลอเตน้อเตจื้อเลยเนี่ยมัวตู่ชี้กาชี้ยงลอดโจ้เอ๋ตู่เมล็ดตู่ป้าคือ

0: 老油馍，都天都来馍，菜馍年一怒个老李个，把一股老多让李姑爷见二代都为嘛事了我都干二代，在嘛里事了我都叫这种路啦。生手洗的龙街要谁呢等卷你那个的老李个把一股的老多让李姑爷来这二娃一想哎老热的都得才得吧。得这些来都我都拿这呢要么一靠家了我有没要都记着。啥这些来我都拿来把不拉都有开这都些乱来。
1: 中龙我的出事的一下个次啊是的过冬龙大他们来发的这些的有几个老师请到老专家转都是动作被摸出去给家的火弄了天。ตัวละตัวตัวสต้องจัวกูจอดจะเกิดเชียร์จะจอดเกทะให้จะจอดเกวันนั้งวันใหญ่จอดไปเนี่ยจิกิติมจ่าเฉลยตอมลองตาทำมาละตัวละตัวตัวสต้องจัวกูให้ยาละทัดสมบูรณ์สีจะจอดเตะเกวันนั้งวันใหญ่ให้จะจอดเกวันนั้งวันใหญ่ละชียามุทอละตัววันนั้งวันใหญ่จอดเขาอยู่ว่าอยู่เจละชียามุอวดตัวต่อเตะกูเตะตีเกย์ถอนนั่งถ่ายใหญ่หนอกูอยากอีกคออวด包了嘛中国里又容易但是要都去包中国里故意扭更高里但是粉中中了要粉到故意要给母他讨了多我能我爱嘛故意要容易那故意只容易某里得贴但是嘛故意要一点有只要用个电个家母讨母害有这里母害是老故意到但是要主要ใช้รถตุ๊ดสีนั่งสีแดงแต่จองกี่เทียเอรถที่ลีหอยสาตัวอ่อนนั่งอ่อยใหญ่หอยใหญ่ยุ่งจิลีหมุดจ่าเอจิลีหมู่รงกอลีย้อนเราร้องลายสียันย้อนเราขอโอขอนาจิลีละเต่าละหายลวดซื้อเจยงกอลีอยู่ใช้รถจีจองกี่ที่เราลอยย้อนเราเขาว่าเขาเจรถที่จีอ่อนได้จีเราลอยยังหายเตี๋ยลอยยามุอ่อยยาอุยยาหนอยาต่อรถจีของบ่อุ้มบ่อหนอเขาจึงเตี้ยที่เราอยู่ตื้อยามุหายลายสียามุท้อลัวอยู่ตื้อใช้รถจีจองกีเอรถเทลีหอยีหอจิกะโตอันนั่งอ่อยใหญ่ขณะยาอีกเขาจึงเจงอวบไปยาเต่าเป้าใจเตี้ยกีถอนนั่งถอยแย่เดินไปยาจีเนาะอุลัยยาเตี้ยหอตัวเป้าเลยเรากูยิงห้าใหญ่ส่งวีดอกหอยเตี้ยกีถัดนั่งถอยใหญ่ที่เราตัวละตัวตัวจะต้องจัวกูยาจีเปียใจเตี้ยยามุท้อในยาอุยยาอุลัยยาเอรถเทตัวกะอันนั่งวีดอกหอยเตี้ยย้อนตอนเต่าเชิงจ่าเนี่ยมวยเนี่ยเชิงจ่าได้เราตัวละตัวตัวจะต้องให้เตี่ยถ่ายเลยหนอแต่สิตัวเขาจีเจ้าหลีเชิงจ่าเดอได้เรากิริฮาวมุขเขยให้เตี่ยตัวละตัวตัวจะต้องจัวตัวเขาถ่ายเลยหนอแหละเนี่ยเอกิริฮาวม้วนหรือจะหมดถ่ายหมู่ถอนอ่อนหลายตัวอ่อนนั่งอ่อนใหญ่ได้เรากูเขาจีกะตัวเรากูมัววีดอกหอยเตี่ยกีถอนนั่งถอยใหญ่เดออย่าอีคออ่วนเนี่ยมวยเนี่ยเชิงจ่าเนี่ยมวยเนี่ยท่าจ่าใหญ่ได้เราอยู่ยาหมู่ถอนนั่งถอยใหญ่เราอยู่ยาจุดเต่าเป้าใจเตี่ยถ้าจานเดินเลยเจ้าลิจ่าวลิจ่าเออยู่ที่ลีอยู่ตัวเองถอดต่อนั่งขณะย่าเอ็กขอจังจังย่าโดนตะเกยถอดนั่งท้ายใหญ่ในจิกิตินิจ่าที่จงลงมาที่ชัวเฉดาตัวละท่าตัวสตองจัวให้ท่าจ้าโดนเตะเกยถอดนั่งละมุนเตะลองละยาลินตาซีนามูเปหาชิจ่าละมุนลองอิชาตาโอเค

0: รายการวัฒนธรรมสังคมรายการกีนี้ที่กายเล่ากายปุนตูนวัฒนธรรมฤทธิ์ของปะพินีเดะบึงเผาเลียนจุ่มจุ่มมือเศร้าตั้งดะ5โมงครึ่งรอด6โมงดาวิทยุสรงเสียงเดะสาดลาวระบบ AM 567เมกะเฮิร์ตซ์สมัยเลอสมัยเลอจงมาไตแฮมบึงบ่อมืออมยังซึ่งรากแพงกายบึบย่อย่อสรวดมือเศร้าดะมือสกีนี่ก่อมือกุดเสร็จเก่ากองแรม7กำมง10แรมเตี้ยกำมงกัล1ระวายสง่าก่อมือเศร้ามือที่เป๊ะตุลา1กบาลบันบาลกัลตอลกายบุบยอยอสรวดมือสเกรายการฮะเลาะกะหมู่อีก็เมื่อรายการวัฒนธรรมสังคมดะมือสเกนี่จะกายเรารำนับอันยงมาไตแฮมอีเบือนเดมยังเบือนเดนึงเบือนเดเรียนยอบรำยอแทมดะมือสเกนี่ตั้งรำนับมวยยอจรมวยบันจีนับแนวกระมือเตรียมก่อมยังดะปะจัวละกะนี้กายมวนมวนดอมดอมบรมยอกกาล
1: ดะเด็ดจึงเบื้องตั้งรูกลบอ้อยลูนเอ้ยรักจึงเบื้องตั้งรูกลดอ้อยโอ้ยขอกะอ้อยลูนเอ้ยรักกระเบตั้งเด็บบุบไอ้ดูลมบ่อรังครังตังเตกุนเตอฮาคงเคลคอมสิบุญอุแสงดัตเตคอมอุนยอรุนเวรักคอมเลกเกินอยอตรดูพอเที่ยวตะมอดเอ้ยรักเอ้ยลูดเอ้ยเปิดมาจีรับย่ออเดรับย่อไปจัดก็เปิดย่อตรดูดังเด็ดดังพอรักดากีเจนารักเปิดมาจีตอนย่ออเด

ปันเตเตงเนืองลุนกุศลสมาภะตินภะอิลปะสมาภะตินหุนอะเอ้ยแต่เดสมาเก็บบุญใจลูดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสุมาตะเจ้ากักกุศลสมาละสมาเอ็มตงสมายงกมระรักสมามาเอ็มตงฮิโอสัสุมายงกมระอิลูดโอ้ยโอ้ยตั้งแต่สมามาประลงเย้ยเย้ยฮะตั้งแต่สมาเจ้าสมาอันนายสมาคุณทั้งหลายเย้ย

น้ำฟังโอสารเทกเจ้ากันเจ้าแก้วลุ่นเฮ้ยฟัดบึบโซจินกินเต๋อไอ้ตุลบ่ตัดเป็นจองเป็นจองไอ้รักฟันโซจินกินดิ

น้ำฟังเอกัดปุ๊บเด้อเด้อสอยกินกินอีลูนนาสกิเอดกะสิงอีละอาเด็ดสอยกินกินนางน้ำฟังเอกัดเล่นจิมโกเอจุมเท่าแก่สิกิเอปรมยอดเล่นจิมโกแล้ว

สุดตัดอมดองกว้างเอ้ยเอาอย่าติดไงอมบอดดองเบอร์ลูนสุดตัดอมดองไงบังหวงเท่าไหนเอ้ยให้รอดโอ้ยบอดดากุ้งสุดตัดอีเวทได้บังอีบังหวงเท่าไหนเอ้ยก็รอดลูนตัดเด็ดสุดตัดเอ้ยแต่หมดต้องเบื่อรักหอสงโกกราสิกีอัตเตปัญญาดกสืนวันปัญญาดก

0: cah sem kemai ade konkang sem mai den ade
1: muan-muan dom-dom กับตื่มคังเวก็ไปเยอะยอจรอยงมาตะแฮมอีจึมอ่อนจึมแฮงซึ่งหุ่มยังฮะเลาะกะหมู่อียอสรวดมือสกีออดยออีกายหุ่มยังรำนับเดะเผากะหมู่อีรำนับเดะเผากะหมู่อีกีเนมอนรีสรมเนอีก็เกยเล่าเกยนับเกยปนตูนเกยตะเปียนบทเรียนรอมย่อกายแล้วเบื่อมาก10นึมและมากกันนึมและนับตั้งดาเงือนนึมมวยบันกายรอยกายกันปูลเยอะเราย่อตั้งมือก็นี่รอดสกีนี่ก็โอ้จะเมื่อกระบารกันปลายนึมแล้วนะยงมาแต่แฮมนำนี่ก็น้องอามากกลอำดาชื่ออำดาชายเล่าเงยยอดเมื่อเมฆโขกีนี่ก็จุดีอันอรยอเดกระดอนครอนอุ่นรำนับเตเผากมูอีซึ่งเดเกยเกยเมฆเงือนเยอะกายนี่ก็รื่นมวยบาร์เปมวยบาร์เปต่อยอก็เมื่อ4 5 6 7 8 9 10ต่อยอนี่แหละในนักคนคว้าศาสตราจารย์ได้เผากมูอีบังก่อเบื้อนได้ค้นคว้ารำนับได้เผากมูอีเพื่อเมื่อก็เพื่ออันเผากมูอีโลจุมก้นนี่แหละบรอมย่อนับบรอมย่อเล่าอันเกยอันลื่งอันชายรำนับเผากมูดีก็เมื่อแนวก็นี่ได้เพื่อเผากมูดีก็เมื่อแนวก็นี่ก็บรอมย่อนับบรอมย่อบรอมย่อนับบรอมย่อมวยบาร์เปสี่ในมือปูลห้าในมือเปืองรุกในมือตอลเจ็ดในมือเตลแปดในมือตามเก้าในมือกายสิบในมือกัลศูนย์ในมือปลอกนับตั้งมวยรอดปลอกแล้วรอดมวยการรอดปลอกปลอกในมือซูนเหมือนดอกปลอกแวกปลอกเวอร์นี่แหละกี่นี่ก็มือซูนปลอกมัดกี่นี่ตั้งมวยกันจนรอดร้อยมวยกันนี่ก็มวยกันนี่มือสิบบาร์กันนี่มือสาวเปะกันนี่มือสามสิบปูลกันนี่มือสี่สิบเปืองกันนี่มือห้าสิบตอลกัลนี่เกมือ60เตลกัลนี่เกมือ70ตามกัลนี่เกมือ80กายกัลนี่เกมือ90100ก็เกมือ100นี่แหละกินี่กายเล่ากายปันตูนอันยงมาตายแฮมอีเบือนเดมย่างบุดีก็เมือบึงแฮมบึงย่อนักเรียนนักศึกษาปัญญาสุนได้เผากมูอีก็จุดีอันอริยะได้รักษารำนับเดะกมูอีซึ่งนักค้นคว้าศาสตราจารย์บางเบื่อนเดะค้นคว้าหมอกตีนอีแล้วก็พร้อมย่อเดะนับต่อย่อมัดกี้นี่กายนับตั้งดาวมือร้อยรอดมวยบันมือร้อยนี่ก็เมื่อมือร้อยสองร้อยนี่ก็เมื่อบาทร้อยสามร้อยนี่ก็เปร้อย400นี่ก็เมื่อปูร้อย500นี่ก็เมื่อเปืองร้อย600นี่ก็เมื่อตอลร้อย700นี่ก็เมื่อเตร้อย800นี่ก็เมื่อตามร้อย900นี่ก็เมื่อกายร้อยมวยบั้นมวยพันนี่นะ

1,000นี่ดีกว่าเรามวยบ้านเออเฮ้คือก็ง่ายโอ้ยงมาแต่แฮมอริยะชื่ออริยะเราอริยะนับหมอกจิหมอกก่อนยอมัดกี้นี่อันจะเล่าสะเอนับตั้งเศร้าจะรอ30เดจะมือแนวก็มือก็อำตั้งมือกับมวยกัลลางก้นก็จะเล่าสะเอ้ยคุศกเอ้ยแต่มืออำนับอันหุ่นยังยอเลยตั้งมวยจุดร้อยนี่นะก็อำตังยอยังมาแต่แฮมอีลางก้นนอก็จูนึงจูนึงก็จะเล่าอันนึงก็เลยใบเอียดใบหึมและอุ่นรึ่งและเงาะก็จะรำอองเงาะก็จะสะอมเอ้ยก็เมื่อสึงเบื่อสึงมาเงาะก็จะลาดเงาะก็จะลูดเรานี่ซะเราหุ่นนี่บ่อเม็ดบ่อหนึ่งอันอร่อยจื้ออุ่นดักลวงดาเรียมจะนับก็นับเรารำนับได้เผากระมูได้เลยคือก็ง่ายโอ้อยู่มาแต่แฮมนับพร้อมย่อมวยบาร์เปปูลเปืองตอลเตลตามกายกัลนับตั้งมวยรอด10นับตั้ง1รอด10รับตั้งนับตั้งมวยรอดมวยกัลเมื่อกี้นี่ต่อย่อดิรอดบาร์กัลเด้รอด20เด้สินับแนวก็มือก็เหมือนย่อมวยกัลมวยมวยกัลบาร์มวยกัลเปมวยกัลปูลมวยกัลเปืองมวยกัลตอลมวยกัลเตลมวยกัลตามมวยกัลกายบาร์กัลเนี่ย20 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ก็ง่ายโอ้เมื่อกี้รอด30เด้ตั้ง20รอด30เด้ก็บาร์กัลมวยบาร์กัลบาร์บาร์กัลเปบาร์กัลปูลบาร์กัลเปืองบาร์กัลตอลบาร์กัลเตลบาร์กัลตามบาร์กัลกายเปกัลเนี่ยตั้ง230ก็นับแนวก็นี่30ก็เปกัลเปกัลมวยเปกัลบาร์ย่อนี่จนรอดปูลกัลปูลกัลก็40ก็ตั้งดาปูลกัลมวยปูลกัลบาร์ย่อๆจนรอดเปื้องกัลเปื้องกัลก็50คือมื้อแนวก็นี่เด้ยุมะแต้มมื้อเมนี้มื้อจูนึงมื้อแถมเรื่องรำนับกี้ก็โทกายมานคุสุกเบือนมื้อซึ่งคุสุกนึงก็จำเอียดอําหึมอําประสอรอําอุ่นจมอกอันบ่อนึงอันโลดรำนับติพอกมูดีอากายมวนๆดอมๆกับรายการอีดึงก่อยไกลโลริยอดะกันสุดรายการมือสกี

0: ตาบาโกนึ่งซะยาพันจิตก็ไร้แรงต่อกนอีนะมื้อแน
1: ่เออกอนึ่งอันบายจุนึงริจิบอกอันบานึ่งแล้วก็ก็อาพลกระทบกระบาลระยะเหมือนระยะเลียดจะอาการเป็นเกล็ดเลียนยาดาซองสามโยมงระยะรึงแล้วลำอีจะรับสารเคมีมากมงหรือยามากนึ่มดึงอาการอันเนิง
0: อาการเป็นเกล็ดเลียนระยำจุยำวารยอร์เบิดรับสารเคมีเดียพันจิตก็อาเหมือนแนวมืดแน
1: ่ระยะเลียดอันเปียร์นักจะแตงอันทรงตั้งงะดาลอลำจุกุมป้องมัดยิ้มอมมุกกอรอันจุนักจะอาการจุเฮือลจุลุยรุจุกมปงรายแรงกับอาการซอก
0: อันจุแม่ประยะเรื่องอาการเป็นเกล็ดเลียนยันเนาเมื่ออ
1: าการจีเป็นเกล็ดเลียนอันหนึ่งแหละจียันมากมาก
2: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
3: ภาคกระจายเสียงกองทัพประชาชนลาว
2: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์ขับไส้ประสาสนอย่างสุดใจเติมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที
3: บริสุทธิ์ต่อศาสตร์ขับไส้ประสาสนอย่างสุดใจเสริมขยายธาตุแท้มูลเสื้อปฏิบัติสำเร็จทุกนาที

ียงเพลงเพื่อเพื่อนนครบรายการนี้ภาคเศร้าแม่นำเสนอเกี่ยวกับบทสิ่งควรรู้สรุปข่าวเด่นและบทกาพย์กลอนพร้อมด้วยเสียงเพลงฮ้องมาเสนอให้เพื่อนมิตรสหายนายและพลทหารได้รับฟังกันสำหรับภาคเที่ยงแม่นบทช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรมกองทหารเฮาระหว่างทหารกับประชาชนและบริษัทห้างห้างต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนอกจากนั้นทางรายการได้นำเอาผลงานการเคลื่อนไหวเก็บกำข่าวข่าวของบรรดาสหายตะนางข่าวเพื่อนร่วมงานยูทูบเขตที่ขึ้นกับกรมกองทหารเฮามาออกอากาศให้บรรดาทานฟังพร้อมทางบทกาพย์กลอนจำนวนหนึ่ง

หัวหลายรักจึงมันพี่น้องหลายสั้นจึงดีสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่านถือว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงเพลงเพื่อเพื่อนนังฮบเด้ออยู่กับโฆษกปุ๋ยเซนเกาเซนเคยที่ว่าจะมาฝากต้อนเสียงเพลงความบึกบานมันซื่นผ่านทางรายการไฮมิดรายการได้หับฟังไปพร้อมๆกันเนาะอยู่น้ำกันในมื้อนี้ก็เป็นตอนเช้าวันเสาร์วันที่3เดือนตุลาคม2026ซึ่งกลุ่มกับมือแฮม7คําเดือน10ลาวท่านผู้ฟังบื้อเดียวยามเดียวเนาะก้าวเข้ามาสู่เดือนที่10ของปี2026กันแล้วอีก2เดือนไปเนาะก็จะหมดปี2026ท่านผู้ฟังสานั้นการเวลานี่ไวไวบ่ได้คงคอยผู้ใดเนาะจะเฮ็ดหยังรีบลงมือเฮ็ดจะปฏิบัติสิ่งใดคิดสิ่งใดอยู่ขอให้รีบลงมือเฮ็ดลงมือทำท่านผู้ฟังเนาะจึงจะเกิดดอกออกผลจึงจะเกิดความสำเร็จในการที่เฮาตั้งเป้าหมายไว้เนาะและสำหรับระยะนี้ฝากต้อนท่านผู้ฟังเติมสำหรับข่าวดีของห้องหมอ103กองทัพเพิ่นจะมีบริการผ่าตัดแกนตาขุ่นฟรีโดยบ่เสียค่าเนาะเพื่อเฉลิมฉลองวันสายตาโลกประจำปี2026ทางห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพร่วมกับสมาคมวิถีชีวิตชนบทแบบยืนยงจัดกิจกรรมกวดและผ่าตัดแกนตาขุ่นประจำปี2026โดยมีการกวดคัดกรองพยาธิตาและให้คำปรึกษาทางด้านสายตาเนาะพร้อมทั้งจัดตั้งการผ่าตัดแกนตาขุ่นให้ผู้ที่ว่าจำเป็นและเหมาะแก่การผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดแมนฟรีจะบ่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆเนาะสำหรับเงื่อนไขแมนสำหรับพนักงานบำนาญพนักงานเสียองค์ขะและพ่อแม่ประชาชนทั่วไปแมนสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ห้องหมอ103กองทัพเวลากำหนดลงทะเบียนแม่นเริ่มแต่วันที่12ตุลาหาวันที่20ตุลา2026นี้ก็คือเริ่มแต่วันที่12ก็คือวันจันทร์อาทิตย์ต่อไปเนาะอาทิตย์หน้าบ่แม่นวันจันทร์อาทิตย์ต่อไปอีกวันที่12ตุลาหาวันที่20ตุลาเนาะสถานที่ลงทะเบียนอยู่แผนกตาชั้น3อยู่ตึก1ของห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพเนาะผู้ใดก็สามารถไปปรึกษาหรือว่าไปกวดก่อนเนาะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆท่านผู้ฟังย้ำว่าบ่มีค่าใช้จ่ายผู้ใดที่ว่าผ่าตัดเนาะพ่อแม่ประชาชนทั่วไปก็สามารถไปปิ่นปัวได้ไปกวดก่อนได้ว่าจะได้ผ่าตัดหรือบ่เนาะบ่เฉพาะแต่พนักงานบำนาญพนักงานเสียองค์ค่ะทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนก็สามารถไปได้เช่นเดียวกันเวลาเริ่มผ่าตัดแมนวันที่4พฤศจิกายน2026ก็ถือว่าเพิ่นเริ่มลงทะเบียนแต่วันที่12ตุลาหาวันที่20มื้อผ่าตัดแท้และแมนวันที่4ของเดือนพฤศจิกายน2026เนาะสำหรับค่าเดินทางกวดเซ็กผ่าตัดการกินอยู่แมนกุ้มตนเองตัวนี้เนาะสำหรับผู้ใดที่ว่าอยู่ต่างแขวงว่าซั่นซะจะเดินทางมากวดอยู่ที่ห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพหรือว่ากวดเซ็กอย่างต่างๆกินอยู่การไปการมาแมนกุ้มตนเองแต่สำหรับการผ่าตัดแมนฟรีเนาะย้ำว่าแนวนั้นส่วนค่าผ่าตัดเลนตายาหลังผ่าตัดแมนบ่ได้เสียค่าทางสมาคมจะมอบแว่นตาให้1อันหลังผ่าตัดแล้วอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอีกอันหนึ่งที่โฆษกปุ๋ยจะนำมาเสนอให้กับปิดรายการได้รับฟังเป็นข้อมูลดีๆเป็นสารณหูดีๆเนาะเป็นข่าวดีให้กับพ่อแม่ประชาชนที่หาฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะเอาเป็นว่าต้นรายการแบบนี้เปรียบบรรยากาศกันสักก่อนท่านผู้ฟังไปหาฟังเสียงเพลงผ่านทางรายการของเฮาเพิ่มเติมหลังจากได้หาฟังเสียงเพลงแล้วจึงกับเข้ามาพบกันเป็นระยะต่อไปหรือว่าระยะที่2ของทางรายการเด้อ

จ้าท่านผู้ฟังถือว่าเบิกบานมนต์ซื่นกันไปกับเสียงเพลงจากทางรายการของพวกเฮาแล้วเนาะกับคืนเข้าสู่ระยะนี้ของทางรายการโฆษกปุ๋ยก็จะมีสารณฮู้ที่ว่ามาฝากต้นให้กับมีรายการได้รับฟังนั่นก็คือ7สมุนไพรพื้นบ้านที่ว่าช่วยปิ่นปัวพยาธิเบาหวานและความดันได้เนาะสำหรับพยาธิเบาหวานนี้เป็นพยาธิเบาหวานซ้ำเหื้อที่ว่าปิ่นปัวบ่เซาจักเทื่อหรือว่านานเซาเนาะท่านผู้ฟังโดยเฉพาะคนเจ็บที่ว่ามักเกิดพยาธิแทรกซ้อนต่างๆตามมาก็คือพยาธิความดันพยาธิหลอดเลือดในหัวใจหลอดเลือดในสมองหัวใจวายอาการมึนซาตามัวตาต้อจังซี่ท่านผู้ฟังควบคู่ไปกับพยาธิเบาหวานคือความดันในเลือดในปัจจุบันฉะนั้นการปิ่นปัวพยาธิเบาหวานและความดันเลือดนี้แพทย์เพิ่นให้ยามากินเพื่อช่วยประคองและปิ่นปัวอาการแต่ว่าพยาธิเบาหวานและความดันเลือดแต่ว่าหลายคนเนาะ ก็ได้ปิ่นปัวกับสมุนไพรหลายชนิดด้วยการศึกษามาว่าสมุนไพรต่างๆมีสรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดต้านอนุมูลอิสระและก็ลดไขมันในเลือดเฮ็ดให้การไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นซึ่งสมุนไพรที่นิยมในการนำมาปิ่นปัวพยาธิเบาหวานนั้นและความดันในเลือดมีอย่างแน่มื้อนี้พวกเราจะพามีรายการมาฮู้จักกับสมุนไพรที่ว่าช่วยปิ่นปัวพยาธิเบาหวานและความดันในเลือดได้ดีอันที่1เนาะหมากมาละหรือว่าหมากผักไซท่านผู้ฟังหลายคนก็อาจจะเคยได้กลิ่นกับป่นเนาะหรือว่าลวกกับเจลต่างๆจะมีรสชาติที่ว่าขมเนาะเป็นพืชชนิดนึงที่ว่าเป็นพืชเป็นชนิดเครือแล้วก็เป็นผักพื้นบ้านอาจจะนำมาลวกกินกับเจลต่างๆเพราะว่ามีทั้งวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C สูงสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดเนาะอันที่2ใบยะนางท่านผู้ฟังใบยะนางนี้มีสรรพคุณเป็นยาเย็นเมื่อเฮากินเข้าไปจะเฮ็ดให้ห่างกายเฮาเย็นแล้วก็เฮ็ดให้ระบบในห่างกายสามารถผลิตอินซูลินเผาผลาญน้ำตาลเป็นปกติจึงเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานได้ดีเลยเนาะอันต่อไปกระเทียมสำหรับกระเทียมนี่มีสรรพคุณช่วยหลุดความดันในเลือดลงได้ดีเลยสำหรับผู้ใดที่ว่ามักกินหัวกระเทียมสดหรือว่าจะนำมาปรุงแต่งเป็นอาหารต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันเนาะอันต่อไปหัวสีไข่สำหรับหัวสีไข่นี้เป็นสมุนไพรแก้เบาหวานหรือว่าความดันเลือดได้ดีเลยแล้วก็นิยมมาประกอบเป็นอาหารปรุงแต่งซึ่งว่าหัวสีไข่นี้จะมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะหรือว่าขับลมและยังช่วยความดันเลือดได้ดีอีกเนาะและอันต่อไปผักต่ำนินผักต่ำนินนี้มีประโยชน์หลากหลายอย่างเป็นยาช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีเป็นผักพื้นบ้านไส้ปิ่นปัวพยาธิเบาหวานสามารถไส้ได้ทั้งหากเครือใบและยอดเนาะซึ่งว่ามีสูตรหลากหลายโดยเฉพาะแมนชาวบ้านเพิ่นใช้ผักต่ำนินเป็นยาแก้ประจำพยาธิเบาหวานโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าเป็นพยาธิเบาหวานก็สามารถกินผักต่ำนินได้ถือว่าเป็นสรรพคุณอีกอันนึงเนาะและอันต่อไปผักเสียงด่ามีลักษณะเป็นเครือสีเขียวมีรสชาติขมอ่อนๆและก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ว่าสูงเป็นผักที่หมอยาพื้นบ้านใช้เป็นผักเพื่อเพิ่มกำลังทั้งสามารถเป็นยาลดน้ำหนักได้เนาะเนื่องจากว่าผักเสียงด่านี้ช่วยในการลดน้ำตาลไปเผาผลาญหลายกว่าการสร้างไขมันสะสมเนาะซึ่งว่าช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีเลยและอันต่อไปอันสุดท้ายเนาะผักนางเลิศหรือว่าหลายคนก็เอิ้นผักอีเลิศแล้วเนาะท่านผู้ฟังเป็นผักพื้นบ้านซึ่งว่าเป็นสมุนไพรแก้เบาหวานและความดันนิยมสามารถนำมากินสดเนาะหรือว่าน้ำไปปรุงแต่งเป็นอาหารเช่นว่าใส่แกงอย่างต่างๆใส่แกงใส่อ้อมหอยต่างๆหรือว่านำมากินสดจะเกิดประโยชน์หลายกว่าสำหรับสมุนไพรพื้นบ้านสามารถนำเอาใบนางเลิศมาต้มกินก็ได้เช่นเดียวกันช่วยลดเบาหวานเนื่องจากว่าใบนางเลิศมีสรรพคุณการลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังมีวิตามินซีสูงมีแคลเซียมมีวิตามินเอแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะดังนั้นทานหู้หรือบ่ว่าคุณประโยชน์ต่างๆสมุนไพร7อย่างนี้ที่ว่าโฆษกปุ๋ยได้เว้ามานั่นก็คือล้วนแล้วแต่เป็น
พืชผักสมุนไพรที่ว่าช่วยเป็นปวดพยาธิเบาหวานและความดันได้อันนี้ก็ถือว่าฝากเป็นสารณฮู้อีกอย่างหนึ่งให้กับมิตรการได้รับฟังในระยะนี้แต่ว่าตอนนี้พัดเปลี่ยนบรรยากาศไปเบิกบานมอนซูนกับเสียงเพลงจากทางรายการของเฮาเพิ่มเติมหลังจากได้รับฟังเสียงเพลงแล้วจึงกลับเข้ามาพบกันเป็นระยะต่อไปของทางรายการเด้อ

กับคืนเข้าสู่ระยะที่3หรือว่าระยะสุดท้ายของทางรายการกันแล้วท่านผู้ฟังบื้อเดี๋ยวย้ำเดี๋ยวเวลาผ่านไปเนาะได้ฟังเสียงเพลง 2-3 เสียงเพลงสลับซับเปลี่ยนกับสิ่งดีๆที่โคสปุ๋ยมานำเสนอให้กับมิตรรายการได้รับฟังพร้อมทั้งเสียงเพลงม่วนๆเนาะเป็นกำลังแห่งใจให้บอกว่าจะรับฟังอยู่สายอยู่เหนือถึงใต้สามารถติดตามรับฟังรายการของพวกเขาได้เนาะและระยะสุดท้ายของทางรายการฝากเอาไว้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษาที่ว่ากำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์เพิ่นได้ออกแจ้งการเปิดรับสมัครนักเรียนเนาะถือว่าสอบเสียงคัดเลือกเอานักศึกษาปริญญาเอกประจำศึกเรียน2026-2027ท่านผู้ฟังผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์แจ้งมายังท่านผู้ที่มีความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขานวัตกรรมและการพัฒนาแบบยืนยงที่มหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์ประจำศกศึกษา 2026-2027 รายละเอียดลุมนี้ท่านผู้ฟังเริ่มขายแบบฟอร์มสมัครนับตั้งแต่มือลงลายเซ็นหาวันที่30 กันยา 2026สอบเสียงแมนวันที่2 ตุลา 2026แจ้งผลแมนประกอบและประกอบเอกสารลงทะเบียนนับตั้งแต่วันที่9 ตุลาเป็นต้นไปและเพิ่นจะเริ่มเปิดเฮียนหรือว่าเริ่มเฮียนเริ่มต้นแต่วันที่16 ตุลา 2026เป็นต้นไปก็คือกลางเดือนนี้แมนเพิ่นจะเริ่มเปิดเฮียนปกติเนาะแต่ที่ผ่านมาเพิ่นก็ได้ขายแบบฟอร์มลงทะเบียนต่างๆประกอบเอกสารต่างๆแต่ว่ากลางเดือนนี้แมนเพิ่นจะได้เริ่มเปิดเฮียนแล้วสำหรับเงื่อนไขผู้ที่สมัครต้องจบระดับศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดหนึ่งถ้าว่าสาขาที่จบบ่ตรงกับวิชาที่สมัครเรียนแมนจะได้เรียนวิชาพื้นฐานก่อนเนาะดังนั้นจึงแจ้งมายังท่านผู้ที่ว่ามีความสนใจศึกษาเพื่อรับทราบสมัครตามวันเวลาที่กำหนดไว้ข้างถึงในมงรัฐการที่ห้องคุ้มครองวิชาการมหาวิทยาลัยสุพรรณวงศ์อันนี้ก็ถือว่าก่ายมาแล้วเนาะถือว่าก่ายมือสอบเสียงมาเมื่อวานนี้วันที่2เนาะมื้อนี้วันที่3ถือว่าเมื่อวานนี้เพิ่นก็ได้สอบเสียงจบแล้วถ้าว่าการสอบเสียงจบแล้วก็เพิ่นจะมาคัดเลือกเอาว่าผู้ใดจะได้เนาะแล้วก็กลางเดือนนี้วันที่16แม่นเพิ่นจะได้เริ่มเปิดเรียนเนาะท่านผู้ฟังอันนั้นก็คือข้อมูลการศึกษาต่อปริญญาเอกเนาะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลที่โคสกปุ๋ยนำมาเสนอให้กับมิตรรายการได้รับฟังในระยะสุดท้ายของทางรายการนี้สำหรับระยะสุดท้ายของทางรายการเนาะฝากกันไว้เพิ่มเติมเด้อมวลเวลาจากทางรายการของพวกเขากันยับจอมอกันเข้ามาอยากรับฟังเสียงเพลงเนาะโคสกปุ๋ยกับฝากต้นเอาใจมิตรหมอแคนแฟนหมอลำเปิดเสียงเพลงแน่เสียงคับเสียงล้ำแน่ป้าปนกันไปเนาะฝากต้อนเป็นกำลังใจให้ผู้ที่ให้เกียรติตามฟังรายการของเราตั้งแต่ต้นจนจบเอาเป็นว่ามาฮ้อนี่วงเวลาจากทางรายการใกล้จะหมดลงโคศกปุ๋ยพร้อมด้วยทีมงานรายการต้องได้อำลาพาจากเนาะอาทิตย์หน้าวันเสาร์หน้าพบกันใหม่ทานผู้ฟังสำหรับมื้อนี้อวยพรไซให้มีรายการเมื่อทุกทานจงมีแต่ความสุขความโชคดีสบายดี

ดูมันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพาทุกคนพ้นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความต้องการของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทางประชาชนเข้มแข็งบ้านจะพัฒนาสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักเพลงทุกๆท่านเส้นเก่าเส้นเคย30นาทีต่อจากนี้ไปต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเสนอข่าวตามเหตุการณ์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงใน2ระบบคือระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือว่า529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือว่า49เมตรพร้อมเดียวกันนั้นระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้ถ่ายทอดต่อจากระบบ AM ทีวีครัวให้มีรายการฟังอย่างทั่วถึงท่านยังสามารถติดตามฟังรายการได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือว่า .la บนมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถฟังได้ทั่วโลกพ่อก็มีรายการในมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นตอนเช้าของมื้อวันเสาร์เป็นมื้อพักมื้อพลของหลายๆผู้หลายๆคนโดยเฉพาะแม่นพนักงานทหารตำรวจก็ได้พักได้ผ่อนมาทันซะภายหลังที่ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานมาเป็นเวลา1อาทิตย์เป็นเวลา5มื้อนับแต่วันจันทร์5มื้อวันศุกร์เนาะแต่ว่าเคียงคู่กันนั่นกับบางภาคส่วนก็ยังบ่ได้พักได้พอนะยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานของตนเองอยู่ก็เป็นข้อเป็นกำลังใจแห่งใจให้เคียงคู่กันนั่นชาวไห่นาหัวสวนชาวกสิกรผู้ชาวผู้แห่งงานต่างๆกับบ่ได้พักได้พอนเช่นเดียวกันยังสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ถึงว่ามื้อนี้จะเป็นมื้อวันพักวันพอนของหลายๆผู้หลายๆคนก็ได้เนาะพ่อก็มีรายการในวันนี้กระทำกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่นครหลวงวิจันทร์กะถือว่าเย็นสบายเนาะเย็นสบายกับโบถึงคันว่าฮ้อนปานใดระยะนี้กะอยู่ในระยะที่ปลายของฤดูฝนแล้วแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่จะก้าวเข้ามาเป็นย้ำหนาวหรือว่าเป็นฤดูแล้งเป็นการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลพอสันจ้ะไปตามการเวลาฉะนั้นอากาศมีการเปลี่ยนแปลงคือจังสุขภาพในระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคือจังซี่เนาะกาเกียมเปลี่ยนแปลงฤดูกาลคือจังซี่มันกินอาหารที่มันมีประโยชน์อะไรเนาะพักผ่อนให้เพียงพอฉะนั้นก็เพื่อว่าอย่างเพื่อว่าให้มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ถ้าว่าสุขภาพร่างกายเฮาเข้มแข็งหรือว่าแข็งแรงแล้วเฮ็ดอะไรก็แล้วแต่เนาะมีเงินมีคำหลายสำหรับก็แล้วแต่ได้หากว่าสุขภาพบ่แข็งแรงก็บ่มีความหมายว่าซั่นซะสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะขอฝากไว้เด็ดอรุณกับมีข่าวมาเว้าให้มีรายการได้รับชมรับฟังอีกเช่นเก่าเช่นเคยสลับสับเปลี่ยนกับรูปภาพว่าซั่นซะเป็นวิทยุมีภาพเด้ปัจจุบันนี้ก็ได้ได้นำเสนอคือจังซั่นกับมีโคซกหลายๆท่านสลับสับเปลี่ยนกันไปมื้อนี้เด็ดอรุณทับบันทีดำเนินรายการมาต่อที่เริ่มต้นว่าซั่นซะเริ่มต้นข่าวๆทําอิฐแมนกองบ่ซุ้มครบคณะบ่นี่วิสามัญของคณะบริงานศูนย์กลางพักสมัยที่12กองประชุมครบคณะวิสามันเนาะคือบ่ปกติแล้วเนาะวิสามันถือว่าหีบด่วนของคณะบริงานศูนย์กลางพักสมัยที่12ภายใต้กับเป็นประธานของท่านสหายทองรุ่นศรีสุริศเลขาธิการใหญ่คณะบริงานศูนย์กลางพักประธานประเทศก็ได้ดำเนินเป็นเวลา4วันแล้วก็ได้อัดลงหรือปิดลงด้วยผลสำเร็จอย่างจบงามในวันที่1ตุลานี้จึงว่าสมนดกำหนดอัดลงก่อนแผนการใน1มื้อ1วัน1วันกองประชุมได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศฝุดฟื้นบรรดาสหายในคณะกรรมการศูนย์กลางพรรคก็ได้ยกให้เห็นความรับผิดชอบเนาะทางด้านการเมืองสมใส่คนควบประกอบเคียงๆมาเห็นต่อเนื่องในต้นต่อของกองประชุมซึ่งเป็นการพันขยายแนวทางนโยบายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้เป็นอันละเอียดและก็เข้าสู่ตัวจริงกองประชุมได้รับฮ้องเอา3ห้างมติแล้วก็ให้ทิศนำต่อการสืบต่อแก้ไขปัญหาการลักลอบขุดค้นเหตุธาตุเนาะแล้วก็ปัญหารถเถื่อนรถนำเข้าแบบบ่ถูกต้องตามกฎหมายสายธนูศรีสุริศก็ได้มีคำเห็นซี่นำหรือว่าเน้นนักเติมบางปัญหาเพื่อให้บรรดาสหายในศูนย์กลางภาคนี้นำไปจัดตั้งพันขยายและก็ปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงโดยเฉพาะมันการเพิ่มทวีการนำพาแล้วก็สุ่มเสแก้ไขบรรดาปัญหาปรากฏการย่อท่อที่เป็นปัญหาเข่งห้อในสังคมเป็นต้นแม่นอาวุธเถื่อนยาเสพติดนี่บรรดาสแกมปัญหาสแกมเมอร์การปล้นจี้ชิงทรัพย์อุบัติเหตุตามท้องถนนการคุ้มครองสื่อออนไลน์ที่บิดเบือนให้หลายขึ้นกว่าเก่าให้ดีขึ้นว่าซั่นซะปัญหาที่2นี่ให้สืบต่อซี่นำแก้ไขและก็ฟื้นฟูผลกระทบภัยน้ำท่วมเป็นต้นถนนหนทางระบบชลประทานนี่เขตทำการผลิตนอกให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยไวและให้ได้โดยพื้นฐานพิเศษก็แม่นให้ช่วยครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตและก็ผู้ที่เสียเฮือนที่อยู่อาศัยหั้นผู้เสียเล่าเข้าและก็อื่นๆพร้อมเดียวกันนั้นก็ให้สืบต่อนำพาซี่น้ำมีทิศซี่น้ำ
แล้วก็มีมาตรการอำนวยสมเพื่อแก้ไขความยุ่งยากที่ว่าฝืดเคืองค่าครองชีพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพนักงานทหารตำรวจก็ต่อมานี่ค่ะเพิ่นก็ได้เน้นนักให้เอาใจใส่ซีนำการเก็บเกี่ยวรักษาผลผลิตฤดูฝนกะเกี่ยวกะเกียมให้แก่การผลิตฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้การสุกยู่การผลิตเป็นสินค้าของประชาชนให้แข็งแฮงเนาะแล้วก็ลงสวยเทคนิควิชาการแนวพันธุ์ปัญหาราคาตลาดรัฐบาลก็คือคณะพักองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเพิ่มทวีความรับผิดชอบให้หลายขึ้นกว่าเก่าเพื่อพันขยายและก็จะตั้งปฏิบัติบาลังซาดว่าด้วยการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนต้องเฮ็ดให้แข็งแฮงเข้าสู่ลุ่งลึกและก็จับต้องให้ได้เนาะพร้อมทั้งเน้นนักให้สืบต่อปรับปรุงระบบแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกของคณะพักทั้งศูนย์กลางและกระท้องถิ่นให้แท้ถึงตัวจริงปฏิบัติเข้มงวดรักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยนำพาเป็นหมู่คณะเสื่อมขยายความสามัคคีความเป็นเอกภาพเป็นปึกแผ่นที่เป็นมูลเสื้ออันดีงามของพรรคเขาให้แน่นแฟ้นเข้าก้าวเข้าสู่บาดก้าวใหม่แก้ไขปัญหาตัวจริงที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการอย่างทันการว่าซั่นซะเอาใจใส่ป้องกันต้านปรากฏการณ์ย่อท้อความบ่โปร่งใสการฟุ่มเฟือยที่เกิดขึ้นในกองจัดการจัดตั้งและกระทันแถวพนักงานแต่ละขั้นแต่ละบอนหากว่าถ้าบอนใดหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องได้ลงลึกซี่น้ำกวดการและก็แก้ไขให้ได้ซี่น้ำให้คณะพักทุกขั้นยกสูงความรับผิดชอบแก้ไขปัญหารถเถื่อนเนาะแก้ไขการลักลอบการขุดค้นเฮธาตุป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติและก็อื่นๆให้เข้มงวดสืบต่อซี่น้ำกาเกียมกรมประชุมสรุปเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและกับเวียกงานสามสร้างติดพันกับการสรุปบ้านแข่งขันย่องยองหักชาติและพัฒนาสี่น้ำให้กระเกียมดำเนินชีวิตการเมืองภายในคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ประจำปี2026ตอนท้ายนี้สหายเลขาธิการใหญ่ก็ได้เรียกห้องให้บรรดาสหายศูนย์กลางพรรคเสือดสู่ความผิดชอบต่อหน้าที่การเมืองตั้งหน้าบุกบืนสู่ซนสุ่มทุกสติปัญญาเหงาแหงเขาในการนำพาซี่นำสำรวจกดกาตีราคากันตื้มในแต่ละของเขตและก็คะแนนการท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อยู่ขบวนการหรือว่ายู่แหงขบวนการตัวจริงให้พ้นเด่นขึ้นในการจัดตั้งปฏิบัติมติกรมสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคด้วยการนำพาซี่นำซี่นำนำพานี่บรรซ่านี่กดกาอย่างแท้ถึงเพิ่มทวีความห้าวหาญบุกบืนยกสูงความรับผิดชอบทางด้านการเมืองเหตุแท้ทำจริงให้สูงขึ้นกว่าเก่าบนจิตใจบุกทะลุเนาะแก้ไขอุปสรรคกีดขวางอุดตันหรือว่าอัดตันนั่นแหละกดนวงทวงดึงเกี่ยวกับการบริหารบริการการคุ้มครองรัฐบริหารรัฐอยู่แต่ละแขนงการแต่ละขั้นให้มีการหันเปลี่ยนที่ดีขึ้นว่องไวและก็มีประสิทธิผลสูงขึ้นเอาอันนี้ก็เป็นการผลของกรมประชุมสมัยวิสามัญของครบคณะวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12มาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีต้นรับการเข้าเยี่ยมคำนับของรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยข่าวนี้เกิดขึ้นในวันที่1ตุลาอยู่หอประชุมแห่งชาติท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีก็ได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านสิหัสศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยพร้อมด้วยคณะในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการและเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีท่านสนใจศรีพันดอนก็ได้แสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นและกติราคาสูงต่อการเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ก็ซึ่งเป็นการประกอบส่วนสำคัญเขาในการสืบต่อหัดแน่นสายพัวพันธุ์นอกการเสริมขยายสายพัวพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือทางประเทศบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ห่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาแบบยงๆระวังแล้วเลดลาสัญจากไทยให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจมายังรัฐบาลไทยมายังไปยังนับไปยังรัฐสภารัฐบาลและกับประชาชนไทยที่ได้เป็นเบาความทุกข์โศกพร้อมทั้งได้แต่งตั้งผู้ต่างหน้าพิเศษของรัฐบาลไทยเดินทางมาร่วมพิธีสาบานกิจศพท่านชัยสมพงษ์พรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติลาวที่ได้เสียชีวิตไปจากนี้นอกจากนี้ก็ยังได้แสดงความเห็นใจต่อเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างหุนแฮงอยู่นครหลวงบางกอกและกับบรรดาแขวงใกล้เคียง
ซึ่งได้สร้างความเสียหายอย่างนักหน่วงต่อชีวิตและกับทรัพย์สินของประชาชนในเขตดังกล่าวสองฝ่ายได้ตีราคาสูงต่อกันฝ่ายพันธมิตรสองฝ่ายมีความปิติยินดีที่เห็นว่าตลอดระยะกว่า7ทศวรรษเนาะแห่งการสร้างสายผูกพันการทูตในระยะผ่านมาสายผูกพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีดังกล่าวนั้นนับมือนับได้หับการพัฒนาและการขยายตัวอย่างบุญยศยั่งอันพ้นเด่นนี่ประมุขรัฐของสองประเทศพระบรมวงศานุวงศ์ของไทยก็คือหัวหน้ารัฐบาลและการนำขั้นสูงระดับต่างๆก็ได้มีการเลี่ยงเปลี่ยนเยี่ยมยามอย่างเป็นปกติไทยสืบต่อเป็นคู่ค้าและก็ประเทศที่มีการลงทุนรายใหญ่อันดับต้นๆของลาวนอกจากนั้นนายกรัฐมนตรีท่านสนใจสีพันดอนยังได้แสดงความหวังว่ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ที่จะจัดขึ้นอยู่นครยุคแขวนหลวงพระบางในวันที่2ตุลานี้จะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยยู่แหงเนาะการร่วมมือระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้ขยายตัวยิ่งขึ้นและก็วางทิศทางเปลี่ยนการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในตัวหน้าพร้อมทั้งได้แนะนักให้2ฝ่ายเอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติผลการฝึกสหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะของเขตรักษาความมั่นคงในความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนการสำรวจการปักหลักหมายชายแดนนี่การร่วมมือด้านเศรษฐกิจการร่วมมือด้านการเชื่อมโยงเชื่อมจอดการร่วมมือด้านพลังงานการร่วมมือเพื่อพัฒนาแขนงการศึกษาสาธารณสุขกิจกรรมท่องเที่ยวการทูตประชาชนและอื่นๆขณะเดียวกันท่านรองนายกรัฐมนตรีสีหศักดิ์พวงเกตแก้วของไทยนี้เพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอย่างอบอุ่นของรัฐบาลลาวในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนลาวและยังเป็นทั้งการและก็เป็นประธานร่วมในกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13พร้อมทั้งแสดงความหมายมั่นที่จะสืบต่อสุขยู่ภาคส่วนเกี่ยวของนี้เอาใจใส่จะตั้งปฏิบัติบรรดาข้อตกลงที่2ฝ่ายดำเนินการร่วมกันให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพื่อนำเอาผลประโยชน์สูงสุดมาสู่ประชาชน2ประเทศในโอกาสเยี่ยมเยียนลาวในครั้งนี้ประธานท่านสีหศักดิ์พวงเกตแก้วก็ยังได้ไปเยี่ยมยามบริษัททาบกทานาแรงจำกัดผู้เดียวและก็หลังจากนั้นได้เดินทางเข้ากองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13ที่แขวงหลวงพระบางด้วยรถไฟลาวจีนมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะกรรมการร่วมมาด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13กองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่หัวหลวงพระบางมีการเป็นประธานร่วมของท่านอนุภาพวงศ์นอกแก้วของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและกับท่านนางเอกสิริหัวหน้าห้องการกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยร่วมด้วยคณะผู้แทน2ฝ่ายของร่วมกองประชุมครั้งนี้ได้ปรึกษาหรือเพื่อเป็นการวางทิศทางเนาะให้แก่กองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่23ซึ่งว่ากองประชุมดังกล่าวนี้ก็ได้จัดขึ้นจัดขึ้นในวันที่2ตุลานี้ทางด้านภาระธิการด้านเนินในเนาะก็มีการกระเกี่ยมก็ถือว่าสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะในนี้ก็ได้มีการร่วมการทบทวนคืนเนาะก็จะตั้งปฏิบัติบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่22ในปี2021ตลอดระยะ5ปีผ่านมาการร่วมมือของ2ประเทศมันมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมหลายๆด้านทั้งหมดนั้นล้วนแต่ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือฐานประเทศบ้านไกลเฮือนเคียงที่ดีระหว่าง2ประเทศให้มีบัตรก้าวอันมายิ่งขึ้นพร้อมเดียวกันนั้นกองประชุมได้ปรึกษาหรือกันกำหนดทิศทางเป็นการร่วมมือ2ฝ่ายลาวไทยในซุ้มปีต่อหน้าและก้าวไปสู่การสร้างบทบันทึกกองประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13เนาะซึ่งว่ากลายเป็นพื้นฐานสำคัญให้แก่การหัดแน่นการเสริมขยายการร่วมมือฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีก็คือการเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและก็การพัฒนาแบบยืนยงที่เต็มไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศเพื่อพร้อมกันพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้งเอานี่ก็เป็นกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเนาะครับคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการร่วมมือลาวไทยครั้งที่13มาสืบต่อข่าวเกี่ยวกับรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาลงเยี่ยมยามและก็สุขยู่เวียกงานการเรียนการสอนอยู่ทางแขวงสวรรณเขตข่าวนี้เกิดขึ้นเมื่อวันนี้เนาะ
ท่านนางดาราวรณ์กิตติพันธ์รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาพร้อมด้วยท่านนางจอมแพงวงศา

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านทางกายอารมณ์จิตและก็ได้รับการเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากท่านนางบัววันสุสรวงศ์เพิ่นก็ได้รายงานสภาพร่วมในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานของโรงเรียนโดยให้ฮู้ว่าโรงเรียนอนุบาลมิตรภาพสวรรณเขตกวางบิงมีอาคารเรียนจัดสรรอย่างเป็นระบบครบสุดแล้วก็กว้างขวางทั้งหมดนี่แม่น10ห้องปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนทั้งหมดนี่350คนหญิงนี่169คนแล้วก็มีครูอาจารย์ทั้งหมดนี่แม่น26คนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเนาะทางเรียนก็ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากรโดยปัจจุบันก็มีครูที่มีประสบการณ์ถึง7คนแล้วก็มีครูสำนานการอีก1คนเนาะโอกาสเดียวกันนี้ทานางดาลวรกิตติพันธ์ก็ได้การแสดงความย่องยอชมเชยเป็นพิเศษต่อคณะอำนวยการและก็ครูอาจารย์ที่ได้เอาใจใส่ต่อการเรียนการสอนโดยเฉพาะการแนะนำส่งเสริมด้านทักษะศิลปะให้แก่เด็กพร้อมเดียวกันนี้ก็ยังได้ยกให้เห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนตัวแบบระดับประเทศเนาะที่มีความภาคภูมิใจและย้อนมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงโดยเฉพาะท่านนางบุญมีวรวงศ์ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งเป็นครูชำนาญเนาะการคนทำอิฐของประเทศในสายวิชาศึกษาการเรียนได้กลายเป็นบุคลากรตัวแบบที่ว่าสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครูอาจารย์หลายท่านและก็ย้อนมีประสบการณ์ความตั้งใจและก็ผลงานการพัฒนาเวียกงานการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียนที่โดดเด่นจนได้รับการรับรองเป็นครูชำนาญการระดับชาติเนาะอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับทางรองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาได้ลงเคลื่อนไหวเหตุเวียกอยู่ทางแขวงสวรรณเขตโดยเฉพาะการเยี่ยมยามโรงเรียนอนุบาลว่าซั่นซะการศึกษาก่อนวัยเรียนกระทรวงศึกษาธิการและกีฬานี่จัดพิธีมอบใบย่องยอน้อมมาต่อที่ข่าวให้นางลีซ่าซิบตะผู้ต่างหน้ารับผิดชอบแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาจากองค์การหอมือสากลญี่ปุ่นหรือว่าใจกล้าประจำลาวโอกาสสำเร็จวละประจำการให้เกียรติมอบโดยท่านนางพุทธสวัสดิ์วงศ์พระจันทร์ห้องหัวหน้าห้องการกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีคณะผู้แทนพนักงานที่เกี่ยวข้องนี่เข้าร่วมการมอบใบย่องยอในครั้งนี้ก็เป็นการยั่งยืนให้เห็นถึงการสรรเสริญผลงานความดีการทุ่มเทเทแห่งสติปัญญาความรู้ความสามารถของท่านนางลีซ่าซิบตะเนาะตลอดระยะเวลา3ปีกว่าที่ว่าได้ประกอบส่วนเนาะได้ประกอบส่วนตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาแขนงการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาของลาวให้มีการขยายตัวเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะการประจำการของท่านนางลีซ่าซิบตะได้เป็นขวดโตและก็สุกยู่โครงการช่วยเหลือล่าที่สำคัญหลายโครงการโดยเฉพาะนี่แม่นด้านพื้นฐานโครงรางสถาบันการศึกษาโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตของวิทยาลัยครูเนาะแล้วก็โครงการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและก็อุปกรณ์ห้องทดลองอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งชาติโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาครูขั้นแขวงทั่วประเทศพร้อมทั้งโครงการปรับปรุงคุณภาพปรับปรุงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนมัธยมในแขวงภาคกลางและก็ภาคใต้ด้านการพัฒนากีฬาเนาะโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์นี่ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิชาการโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนาะแล้วก็อีกหลายๆโครงการเนาะอีกหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นอยู่ลาวนี้ซึ่งเป็นการประกอบส่วนอันใหญ่หลวงว่าซั่นซะให้แก่ลาวแล้วก็เต็มไปด้วยความหมายบ่เพียงแต่เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เป็นพื้นฐานโครงรางด้านการศึกษาและกีฬาของเราเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นแห่งการพัวพันเนาะมิตรภาพการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและประเทศญี่ปุ่นในระยะการจัดตั้งปฏิบัติแขนงการศึกษา5ปีและก็10ปีสาขาข้างที่10เนาะมาต่อที่ข่าวๆเกี่ยวกับเฉลิมฉลองวันผู้ที่มีอายุสูงแห่งชาติแล้วก็วันผู้ที่มีอายุสูงสากลพิธีเฉลิมฉลองวันผู้อายุสูงแห่งชาติครบ5ปีและก็วันผู้ที่มีอายุสูงสากลครบ36ปีประจำปี2016จัดขึ้น26เนาะขออภัยจัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้อยู่หอวัฒนธรรมแห่งชาติของหลวงเวียงจันทน์
โดยการเป็นประธานของท่านสมพงษ์มงคล

วิไลประธานสภาประธานสมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์มีทานางนาลีศรีสุริตภรรยาประธานประเทศของลาวทานพงษ์ไซสักอินทราชรองรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมผู้ที่มีอายุสูงและกับแขกเทกเซินทานสมพงษ์มงคลวิไลก็ได้กล่าวว่าอิงตามตำรับของนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับรองและกับประกาศใช้นโยบายแห่งชาติเพื่อผู้ที่มีอายุสูงอยู่แล้วปี2004สมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้ทําการสร้างตั้งขึ้นในปี2011มาถึงปัจจุบันก็ได้มีอายุได้15ปีรวมสมาชิกทั้งหมดนี่มี1,301คนหญิง841คนอยู่ขันนครหลวงมี622คนหญิง358คนแล้วก็อยู่ขันเมืองนี่มี679คนหญิง483คนใน4ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบด้วยพนักงานบำนาญที่มาจากแขนงการต่างๆผู้เข้ารับอุดหนุนบำนาญที่มาจากภาคส่วนป้องกันชาติป้องกันความสงบรวมทั้งประชาชนและก็พ่อค้าสาวขายที่มีอายุแต่60ปีขึ้นไปพลบทบาทสำคัญของสมาคมนี้ก็แม่นเสริมสร้างความสามัคคีภายในส่งเสริมการช่วยเหลือเบื้องแยงซึ่งกันและกันเป็นต้นแม่นสมาชิกผู้ที่มีอายุสูงเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้สูงอายุของผู้ที่มีอายุสูงการเฉลิมฉลองวันผู้ที่มีอายุสูงแห่งชาติครบ5ปีและวันสากลผู้ที่มีอายุสูงครบ36ปีปีนี้แม่นท่ามกลางที่ประชากรทั่วโลกบ่รวมอยู่ภายในลาวของเฮานี้ว่าเฉพาะมีอายุยืนเฉลี่ยนับมือเพิ่มขึ้นเนาะหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนของพวกเขานี้ก็ยังสังคมก็ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้ที่อายุสูงซึ่งได้สอดคล้องกับหัวข้อของวันผู้อายุสูงสากล2026ที่สหประชาชาติได้กำหนดออกว่าเป็นยุคแห่งอายุยืนว่าซั่นซะให้คิดทบทวนระบบเกี่ยวกับระบบต่างๆเพื่อรับรองชีวิตที่ยืนยาวที่ยืนยาวก็หมายถึงการเชิญชวนให้คนเฮานี้คิดใหม่เกี่ยวกับสังคมลาวมีคนที่มีกำลังมีอายุสูงขึ้นและก็การมีอายุยืนขึ้นนี่มันความสำเร็จอันหนึ่งของมนุษย์เนาะแต่อายุยืนจะมีความหมายอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อคนเฮานี่สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะมีศักดิ์ศรีมีความปลอดภัยมีรายได้ที่เพียงพอมีส่วนร่วมในสังคมมีส่วนร่วมในสังคมเติมอีกแล้วก็อื่นๆเติมอีกเนาะในโอกาสนี้ประธานก็ได้เสนอต่อรัฐบาลพิจารณาบางปัญหาสำคัญโดยเฉพาะเป็นการอนุมัติการยกสูงการยกระดับสมาคมผู้ที่มีอายุสูงนครหลวงเวียงจันทน์ขึ้นเป็นสมาคมผู้อายุสูงระดับชาติเนาะเพื่อสร้างเงื่อนไขให้สามารถมีการเคลื่อนไหวอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศอันที่สองนี้ผู้อายุสูงถือบรรจุเข้าในแผนและก็นโยบายของภาครัฐและก็ทุกแขนงการอันที่สามนี้เสริมสร้างระบบสุขภาพการดูแลปิ้นปัวสุขภาพผู้ที่มีอายุสูงเป็นต้นเป็นในฐานะในสถานที่โรงเรียนโรงหมอเนาะในสถานที่โรงหมอว่าซั่นซะแล้วก็สถานที่ต่างๆสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้ที่มีอายุสูงบ่อนออกกำลังกายบ่อนแสดงศิลปะวรรณคดีและอื่นๆเสริมสร้างระบบประกันสังคมให้ผู้ที่มีอายุสูงสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเฮ็ดให้ผู้ที่มีอายุสูงนี้มีความสุขมีศักดิ์ศรีและก็สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อันนี้ก็เป็นข่าวๆเนาะมาต่อที่เกี่ยวข่าวๆเกี่ยวกับมอบภาพและก็เปิดนำไส้เฮือนนอนบริการปิ้นปัวคนเจ็บโฮมอกองพลที่2พิธีดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในวันที่1ตุลานี้โดยการเป็นประธานของสหายพลจัตวาคำผิวมณีวงศ์หัวหน้าการเมืองกองพลที่2มีคณะห้องพนักงานวิชาการเกี่ยวข้องคณะภาคคณะบัญชาพร้อมด้วยพนักงานแพทย์หมู่ในเข้าร่วมสหายพันโทคำผัดประพัดศิลป์ห้องหัวหน้าภารกิจการกองพลที่2ก็ได้ผ่านบทสรุปโครงการก่อสร้างเฮือนนอนบริการปิ้นปัวคนเจ็บซึ่งได้เริ่มลงมือก่อสร้างนับแต่วันที่25ธันวาเนาะ2025แล้วก็ได้สำเร็จลงในวันที่25กันยา2026เป็นเวลา9เดือนโดยการออกแบบคิดไรของพระเนกก็สร้างห้องพระราชการกองพลที่2เป็นอาคารสั้นเดียวขนาด 10.5 เมตรคูณ44เมตรเนาะมี11ห้องรวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมดนี่แม่น1ตื้อ
เก้าห้อยล้านเก้าห้อยสิบล้าน673,000กีบเนาะดังนั้นก็ได้รับทุนช่วยเหลือจากกระทรวงป้องกันประเทศนี่จำนวน1ตื้อกีบเนาะแขวงสยามบุรีจำนวน200ล้านกีบแล้วก็ทุนกองพลนี่มี700ล้านกว่ากีบพร้อมเดียวกันนี้ยังได้มีหลายภาคส่วนได้นำเอาวัตถุอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้หมอกองคนที่2ในโอกาสนี้สหายพลจตวาคำผิวมณีวงก็ได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อพนักงานวิชาการก่อสร้างและกระทบภาคส่วนที่ได้เอาใจใส่ทุ่มเทกำลังและสติปัญญาเข้าในการก่อสร้างจนสำเร็จพร้อมทั้งเฮียกห้องให้คณะพักคณะบรรษาหัวหมอกองพลที่2เอาใจใส่ศึกษาอบรมให้พนักงานนักฮบอยู่ในกลุ่มกองช่วยกันปกป้องรักษาอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาตลอดฮอดอุปกรณ์ต่างๆที่ได้ประกอบอยู่ในอาคารให้สามารถนำใช้ได้อย่างยาวนานพร้อมทั้งเปิดป้ายพิธีมอบหับเฮือนบริการปิดปวกคนเจ็บหลังใหม่ของห้องหมอของคนที่2อย่างเป็นทางการโอกาสนี้ก็ยังมีหลายภาคส่วนได้นำวัตถุปัจจัยและอุปกรณ์การแพทย์มามอบให้ของคนห้องหมอของคนที่2เติมอีกก็ถือว่าใช้งบประมาณในการก่อสร้างเกือบ2ตื้อเนาะเกือบ2ตื้อกีบก็มีเพื่ออำนวยความสะดวกอยู่ในห้องหมอต่างๆก็เป็นอาคารสั้นเดียวก็ถือว่าสวยงามเนาะสวยงามมาต่อที่เกี่ยวกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติได้เปิดประถมนิเทศให้แก่นักศึกษาใหม่ประจำปีประจำชุดเรียน2026-2027การประถมนิเทศในครั้งนี้ก็มีความสำคัญในการเกี่ยมความพร้อมทางด้านการเมืองแนวคิดทัศนลักษณ์มั่นและการระเบียบวินัยในการดำรงชีวิตในการดำรงชีวิตอยู่สมมติปศอยู่สมมติปศนักศึกษาที่มาเรียนนี่เป็นพนักงานนำพาคุ้มครองที่ถูกคัดเลือกจากบรรดากระทรวงองค์การและกระท้องถิ่นต่างๆในทั่วประเทศการประถมนิเทศมี3ระบบคือระบบปริญญาโทหุ่นที่ส2จำนวน118คนเนาะหญิง3คนระบบปริญญาตรีหุ่นที่ส748คนหญิง4คนระบบปริญญาตรีหุ่นต่อเนื่องหุ่นที่16จำนวน45คนเนาะหญิง11คนการจัดประถมนิเทศดังกล่าวได้ดำเนินไปเวลา1วันเนื่องในการประถมนิเทศแม่นติดพันกับการเมืองแนวคิดก็จะตั้งปฏิบัติระเบียบวินัยในภาคเช้านักศึกษาก็ได้รับฟังประถมนิเทศจากท่านนางวะไลหลักอภัยหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารการเมืองและการปกครองและกับท่านบุญนาสีหายราชห้องหัวหน้าห้องการจากนั้นก็ภาคบ่ายก็ได้สืบต่อรับฟังเผยแพร่ระเบียบการจัดตั้งปฏิบัติจากท่านนางพรไซราชวงศ์คณะบริหารพรรคหัวหน้ากลุ่มจัดตั้งและกับท่านนางกิ่งไผ่พระสวรรค์ใส่ห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการเรียนการสอนห้องหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองการเรียนการสอนและการผ่านการประถมนิเทศในครั้งนี้บรรดานักศึกษาใหม่ทั้ง3ระบบก็ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อระเบียบการต่างๆมีความอุ่นเอียนทุนเที่ยงมีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมที่จะก้าวขึ้นสู่การค้นคว้าเรียนในศึกษา2026-2027โดยความบึกบืนเพื่อสำเร็จการศึกษาตามคาดหมายที่วางไว้และก็ตอบสนองได้ตามความเห็นห้องต้องการของหน้าที่การเมืองในระยะใหม่ของการปกป้องรักษาและการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอข่าวในมื้อนี้ก็ถือว่าหลายพอสมควรเนาะเบิ่งเวลาในปัจจุบันนี้ก็คือว่ายับจ่อมาเข้ามาและหมดเวลาลงไปพอดีขอขอบใจมีรายการที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮาโดยดีตลอดมาบางเวลาเมื่อลงไปเด็ดอรุณแก้วเวลาพร้อมด้วยทีมงานจะรับทำผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมืออื่นสำหรับวันนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงจันทน์ต่อไปเส้นหาดฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ผลสำเร็จกองประชุมครบคณะวิสามัญของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคสมัยที่12นายกรัฐมนตรีเน้นหนักให้กระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมซุ่มแซ่แก้ไขการยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาสาธารณสุขและโภชนาการ